0: กระหน่ำแบบนี้ทำให้อากาศก็ความรู้สึกของเราคิดถึงใครบางคนเหมือนกันนะคุณฟังนะอ่ะสีเพลงครับฝนรินในเมืองหลวงไผ่พงศธรทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซับพอร์ตเสมอวงฟูครับคลื่นแพรชนาและปิดท้ายด้วยคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเงินจากวงแท็กซี
1: ่พาเรเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: นี่พี่กระแตศรีสะเกษนะแซวน้องแชมป์บอกว่าหน้าไมเนี่ยไม่มอบเพลงให้พี่เลยนะคะน้องแชมป์นะอยู่หน้างานกันจนจบงานเลยเมื่อวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมานะตอนนี้เขาไม่ออนเลยแล้วพี่แต่นั่งเฝ้าหน้าจอช่อง9อยู่โอ้โหมอบเพลงนี้ให้พี่เหน่งมึงกลุ่มสักนิดนึงนะครับใจสารภาพ

0: จากวงกู่แคนได้รวมฟิชชูริงกับพี่ก้องห้วยไร่เพลงนี้แคนห้างนางฟ้าครับเป็นเวอร์ชั่นครบรอบ13ปีวงกู่แคนนะคำร้องทำนองครับโดยคุณก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนเรียบเรียงเสียงประสานโดยกู่แคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์กับช่วงเวลาของจ่อคิวิชมงนี้นะครับขอบคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ครับสองเพลงครับที่ถูกแนะนำเข้ามาเสียงโนบิตะกับฮิต

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาสู่เพื่อนเพลงหวานนะครับท้ายชั่วโมงนี้ขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก็ทักทายเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะมีพี่วิภาฝากเพลงกลางดาวเข้ามาคุณปอครับฝากเพลงเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเพลงใหม่ของน้องท็อปพัสสุพัฒน์นะครับส่วนทางคุณจูจูบอกว่าสวัสดีค่ะสุดหล่อช่วงเย็นๆแบบนี้นะฝนกระหน่ำเลยก็เลยขอเพลงคืนนั้นอารมณ์พาไปคืนนี้หัวใจพามาอ่ะเดี๋ยวไว้ดูให้ละกันแต่ทิ้งท้ายกับเพลงฝนครับงานจากเบิร์ดกับฮาร์ดคุณปูปูนะฮะคุณปูปูเอ๊ะตามจูจูเนาะแนะนำเข้ามาทางไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับยังมีเพลงอีกเพียบเลยที่คุณฟังแนะนำเรียงไว้อยู่นะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้ว

0: จากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ4พฤษภาคมค่ะ
2: ก็หลังจากพบกันช่วงเช้าแล้วมาพบกันช่วงเย็นนะครับ
3: ค่ะ
2: ก็วันนี้เป็นวันหยุดราชการข่าวสารก็ดูเงียบๆนะ มีความเคลื่อนไหวอยู่ไม่กี่เรื่องก็แต่พรุ่งนี้เนี่ยจะมีเรื่องที่ต้องติดตามกันเรื่องแรกนี่ก็ใกล้ตัวหน่อยก็คือการประชุมครม.นายกยืนยันแล้วใช่ไหมครับคุณนัน
3: ท์ใช่อย่างเดียวประชุมครม.
2: เรื่องพ.ร.ก. 400,000 ล้านเนี่ย
3: จะเข้า
2: จะพิจารณา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับการประชุมในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ที่นายกให้สัมภาษณ์ด้วย
3: คือวันนี้นายกไปที่พรรคภูมิใจไทยอะค่ะไปพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีคุณภาราดรไปมีคุณเอกนัทไปเป็นการประชุมจะเรียกว่าประชุมอะไรคะก็ตัวสำคัญรัฐมนตรีสำคัญของพรรคบนเนี้ยไปที่พักนะคะนักข่าวก็เลยต้องไปทำงานแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะถึงได้เป็นประเด็นขึ้นมาคุณอนุทินก็พูดนักข่าวถามทุกเรื่องค่ะแต่ตอบก็ตอบแทบทุกเรื่องเหมือนกันแต่ตอบสั้นๆแทบจะไม่ได้ประเด็นเหมือนกันนะคะ
2: คร
3: ับ อย่างเช่นถามถึงกรณีมาตรการค่าไฟฟ้าเนี่ยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.เลยหรือไม่สรุปเลยค่ะว่าแบบถ้าต่ำกว่า200ยูนิตเนี่ยก็จ่ายแค่3บาทเกินกว่านั้นก็เป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างพวกเราใช้กัน 4-5,000 นี่ไปเลย5บาทต่อยูนิตเนี่ยปรากฏว่าคุณอนุทินก็ผายมือไปที่คุณภราดรนะแล้วก็คุณเอกนัทก็ไม่ได้ตอบอะไรนักข่าวถามต่อว่าแล้วโครงการแลนด์บริดจ์ที่คนภาคใต้คัดค้านรัฐบาลจะทำยังไงคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันครับพี่ไพศาล
2: ตั้งคณะกรรมการศึกษาก็แสดงว่าก็ยังไม่ชัดเจน
3: ที่พูดกันมาเป็นอาทิตย์นั้นมัน
2: ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงจะเดินหน้าจะถอยหลังอะไรใช่ไหมก็ยังต้องศึกษาอยู่นะ
3: ก่อนพูดต้องศึกษาก่อนป่ะคะ
2: คือก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเอายังไงก็เพราะจริงๆแล้วแลนด์บริดจ์ก็ไม่มีอยู่ใน
3: นโยบาย
2: ที่รัฐบาล
3: แถลงไม่มีค่ะ
2: ใช่ไหมทั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะ
3: ไม่มีค่ะตอนแถลงก็ไม่มีตอนหาเสียงก็ไม่มี
2: ครับ
3: TDRI เคยชมพรรคคุณอนุทินว่าเป็นพรรคที่ใช้เงินน้อยมากนโยบายที่ใช้หาเสียงทั้งหมดเนี่ยใช้เงินน้อยมากเลยค่ะอันเนื่องมาจากไม่มีโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะที่ไรสารค่ะ
2: ครับ
3: แต่ในการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้จะมีการนำเรื่องของการกู้เงิน400ล้านเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะคะ
2: แล้วก็บอกว่าถ้าเข้าก็แสดงว่าไอ้เรื่องที่จะต้องลงทะเบียนเดือนนี้ก็ใกล้เข้ามานะครับ
3: ก็บอกว่าเราพูดและทำคุณอนุทินพูดเนี้ย พรม. 400ล้านเนี่ยที่จะรับมือกับวิกฤตทางตะวันออกกลางจะเข้าสู่ที่ประชุมวันที่5พฤษภาคมหรือไม่เข้าครับก็เราพูดแล้วทำมันมีอยู่2 อย่างนะคะของพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำ1ก็อย่างที่เห็นกันที่พูดแล้วทำและสักเซสของเขามากสุดก็คือเรื่องกัญชา

0: เขาพูดแล้วเขาทำสำเร็จด้วย
1: ครับ
0: แต่มันมีบางอย่างที่เขาทำโดยที่เขาไม่พูดก่อนเช่น language ค่ะที่ไพศาล
1: ก็ไม่รู้จะยังไงนะพูดแล้วทำกัญชาก็ท้ายที่สุดก็ยังอลเวงอยู่นะอันนี้ไม่ได้พูดแล้วทำนี่ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะคือคนละเรื่องกับที่พูดแล้วทำพอพูดแล้วทำแล้วอลเวงเรื่องกัญชาตอนนี้ก็ยังไม่รู้
0: แล้วแล้วดีหรือเปล่า
1: ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนนะ
0: รวยไม่ไหวกันจริงหรือเปล่าจากกัญชาแล้วมันดีจริงหรือเปล่าที่ประเทศไทยปล่อยให้กัญชาก้าวมาจุดถึงจุดนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลวันที่8พฤษภาคมนี้วันนี้เราอยู่กันวันที่4นะฮะวันที่8คือวันศุกร์คุณพิพัฒน์รัชกิจประการจะเดินทางไปทางภาคใต้เรื่องที่ว่าประชาชนจะยื่นหนังสือคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ต่อสส14จังหวัดภาคใต้เนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าผมมีกำหนดการจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในโครงการพื้นที่ภาคใต้วันที่8พฤษภาคมนี้แล้วก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะส่วนคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก่อนหน้านี้เป็นโฆษกใช่ไหมฮะโฆษกรัฐบาลคราวที่แล้วครั้งนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่ากรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเร่งผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลก็คือสำหรับแลนด์บริดจ์หรือโครงการคลองไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพูดมาเป็น10ปีแล้วดังนั้นคิดว่าการกลับมาพิจารณาในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมีการดูสถานการณ์โลกโดยรวมแสดงว่าตอนแถลงนโยบายมันก็ยังไม่มีเรื่องอิหร่านกับสหรัฐก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพิ่งจะคิดตอนที่เหตุการณ์เดือนนี้เองเหรอคะพี่ไพศาลเมื่อตอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี่เองที่คิด
1: ก็ตีความได้ว่าอย่างนั้นใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: สถานการณ์ในวันออกกลางและในหลายประเทศที่มีความพยายามจะเก็บค่าผ่านทางที่ผ่านช่องแคบต่างๆเขาเลยเอามาคิดเลยว่าอย่างนั้นเราก็โอ้มันก็ผสมกันไปหมดเลยถ้าจะต้องผ่านช่องแคบอะไรเนี่ยเพราะนั้นเราทำแลนด์บริดจ์ประกอบกับการคาดการณ์ว่าช่องแคบมะละกาที่มันมีทั้งมาเลทั้งอินโดด้วยใช่ไหมคะจะเต็มความจุได้อีก10ปีข้างหน้าดังนั้นส่วนตัวนะคะจึงคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหยิบเรื่องนี้มาพูดในสถานการณ์โลกเช่นนี้ถ้าไม่เอามาสิแปลกอาจจะคิดได้ว่าเอื้อให้ใครหรือเปล่าถ้าไม่ทำสิน่าคิดว่ากำลังเอื้อให้ใครมีผลประโยชน
1: ์
0: ส่วนโครงการนี้ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยรัฐบาลจึงต้องทำข้อมูลให้ครบถ้วนทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากที่สุดเนื่องจากตัวเลขที่มีในตอนนี้จะสร้างเศรษฐกิจรายได้สร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้คนไทยได้จำนวนมากแล้วก็นักข่าวถามว่าความคุ้มทุนในด้านเศรษฐกิจแต่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณสิริพงษ์ว่ายังไงก็เขาก็บอกว่ากรมขนส่งทางรางได้มีการศึกษาทั้งอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก็อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สนขได้จ้างที่ปรึกษาเอกชนเข้ามาศึกษาด้วยถือว่าเป็นกลไกระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งจะเห็นได้ว่าความคุ้มค่าในการลงทุนไม่ใช่แค่รัฐบาลจะไปเชิญชวนต่างชาติมาลงทุนได้แต่ต้องประกอบด้วยภาคเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือซึ่งก่อนหน้านี้ไทยได้เดินสายโรดโชว์มาแล้วซึ่งมีบริษัทให้ความสนใจกว่า400บริษัทดังนั้นคิดว่าด้านเศรษฐกิจมีความคุ้มค่าและเป็นที่น่าสนใจต่อการลงทุนของภาคเอกชนส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมปฏิเสธไม่ได้โครงการใหญ่ๆส่งผลกระทบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบนิเวศหรือสิ่งมีชีวิตค่ะแต่ก็พยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในพื้นที
1: ่ไ
0: ทม์ไลน์เป็นไปตามที่สนขบอกค่ะ
1: นายกก็จริงๆพูดละเอียดอยู่บ้างนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องที่สื่อถามเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์สื่อเขาถามด้วยนะครับว่าท่านนายกมองอย่างไรที่มีการแสดงความเห็นที่ไม่ตรงกัน ในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยด้วยกันเองคือคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมและคุณพิพัฒน์รัช

0: กิจประการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนายกบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเป็นเพียงการพูดกันคนละทีซึ่งเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์สรุปผมจะตั้งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการดังกล่าวนะจะมอบคุณพิพัฒน์ให้ลงพื้นที่ไปใช่ไหม
1: อาจจะก็น่าจะเป็นเรื่องของการฟังความคิดเห็นจากหลายๆท่านนะคะเพราะว่าเหตุที่พี่วิสารพูดนั่นแหละปัญหาโครงการอยู่ที่คุณพิพัฒน์ค่ะ
0: แล้วคุณเอกนิติจะมาเป็นประธานคณะกรรมการศึกษา
1: จริงๆแล้วคุณพิพัฒน์เป็นคนทำคุณเอกนิติเอาชื่อมาให้เฉยป่ะคะ
0: ผมก็ไม่ทราบผมก็งงบอกว่าท่านจะให้จะให้ทางจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วก็จะมีคุณเอกนิติธันประภาสเป็นประธานคณะกรรมการโดยจะพิจารณาทุกรูปแบบทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าของการลงทุนโลจิสติกและสิ่งที่ต้องผูกอยู่กับโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งดูเรื่องทุนอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดูเรื่องความสะดวกและดูภาพรวมให้เกิดความคุ้มค่าโดยให้เร่งสรุปผลการศึกษาภายใน90วัน
1: โอ้โครงการล้านบาทศึกษาภายใน90วัน
0: ไอ้ที่สมัยเข้าใจว่าตอนคุณอะไรศักดิ์สยามนั่นก็มีศึกษาไประดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็มาต่อที่คุณสุริยะก็รู้สึกการศึกษาอีกพอสมควรคุณนายกอะไรนะนายกหมู่บ้านแสนสิริ
1: เศรษฐาน
0: ี่ก็ไปเดินสายคุยกับเอกชน
1: เดินทางไปต่างประเทศที่ไหนก็โฆษณาในเรื่องแลนด์บริดจ
0: ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยดูไบพอร์ตเขาก็จะมาสนใจไปจีนก็สนใจ
1: ซาอุดีอาระเบียก็สนใจสมัยรัฐบาลวิกตู
0: นะฮะหลายเจ้า
1: ค่ะแย่งกันหมดเลย
0: ก็กลับไปมาก็กลับมาสรุปว่าคุณเอกนิติตั้งเป็นประธานคณะกรรมการศึกษานะฮะก็
1: มันใช่คุณเอกนิติศึกษาเหรอคะเรื่องรัฐบาลจะชวนคนมาลงทุน1ล้านล้านเนี่ยมันคุณเอกนิติจะต้องมีทีมงานระดับโลกไหมฮะ
0: ไม่ก็แสดงว่ามันก็สะท้อนว่าก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนั่นแหละจะลงทุนในรูปแบบอะไรยังไงนะจะเชิญชวนเอกชนมาลงทุนเองเปิดประมูลให้เข้ามาลงทุนเลยหรือว่าจะร่วมลงทุนหรือว่ารัฐจะลงทุนแล้วก็ให้เขาเข้ามาใช้ facility อะไรต่างๆเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่มีข้อสรุปอะไรทั้งสิ้นต้องกลับมาศึกษากัน90วันก็มาว่ากันคือตอนนี้จะไปพูดว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรมันก็คงไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะยืนยันชัดเจนนะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่คุณเอกนัทพยายามจะขายความคิดใช่ไหมว่าจะไปชวน
1: จะตั้งสำรอง
0: ตั้งพวกคลังน้ำมัน
1: สำรองคลังน้ำมันจะแข่งกับสิงคโปร์นะ
0: อันนี้ก็เสนอไอเดียก็น่าสนใจแต่ว่าก็คงจะต้องส่งความคิดนี้ไปที่คณะกรรมการของคุณเอกนิติเขาเพราะว่าเขาจะศึกษาไงแล้วเนี่ยนายกพูดชัดเจนเลยว่าสโคปของการศึกษานะจะพิจารณาทุกรูปแบบทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าการลงทุนระบบโลจิสติกของโครงการนี้และสิ่งที่ต้องผูกพันอยู่กับโครงการแลนด์บริดจ์จะมีอะไรอื่นๆประกอบมาด้วยเนี่ยนะซึ่งจะดูเรื่องเฉพาะการลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูเรื่องความสะดวกและดูภาพรวมให้เกิดความคุ้มค่าฟังดูคล้ายๆกับมีอะไรที่ต้องศึกษากันใหญ่โตแล้วก็ครบถ้วนอยู่นะ
1: 90วันจะไฟนอลหรือไม่จะไม่มีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมจากนี้หรอคะนายกบอกเดี๋ยวขอดูผลการศึกษาก่อนขอให้ใจเย็นๆแลนด์บริดจ์ไม่ใช่จะเกิดในวันพรุ่งนี้มันเป็นนโยบายซึ่งจริงๆเรื่องนี้สำหรับภูมิใจไทยหรือแฟนๆภูมิใจไทยต้องถือว่าเป็นเรื่องเก่าด้วยซ้ำเราพูดมาตั้งแต่ปี62อยู่ในแผนการหาเสียงปี62สมัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีคมนาคมในรัฐบาลที่แล้วท่านก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาและตั้งใจจะทำให้ได้

0: ไปเกิดขึ้นก็เป็นงานที่ต่อเนื่องจริงๆคุณสุริยะไม่เอาจำได้ไหมคะไม่เอาเลยแลนด์บริดจ์และภูมิใจไทยพูดที่ท่าไหนอ่ะสุดท้ายคุณสุริยะถึงโอเคเอาก็ได้ถ้าเสียงตอนแรกของคุณสุริยะเลยตอนสมัยคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาเนี่ยไม่เอาแลนด์บริดจ์เลยค่ะยุทธศาสตร
1: ์อืม
0: และทีนี้เรียนถามพี่ไพศาลอย่างนี้ว่าคำว่าให้คุณเอกนิติไปเป็นประธานกรรมการศึกษาและเร่งสรุปผลการศึกษาให้กับมาภายใน90วันเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกโอเคตั้งแต่ปี62ปี62เนี่ยมันก่อนที่จะเกิดโควิดด้วยซ้ำไปพอมาถึงตอนนี้ระหว่างปี62จนถึงปี69เนี่ยมีทั้งปัญหาเรื่องทะเลดำเรื่องยูเครนรัสเซียมีทั้งแล้วก็มาเพิ่มปัญหาอิหร่านกับสหรัฐทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดในบริบทนี้ตั้งแต่62จนถึง69ให้คุณเอกนิติไปเร่งศึกษาทีนี้ก็อยากทราบเหมือนกันนะคะว่าการเร่งศึกษาภายใน90วันเนี่ยมันจะเกิดมาเป็นนโยบายใหม่แล้วก็ผลความคุ้มค่ามันจะออกมาภายใน90วันเลยไหมคะการคิดเรื่องนโยบายเนี่ยมันคิดได้แต่การที่จะศึกษาผลคุ้มค่าความคุ้มค่าหรือว่ามีทางเลือก1 2 3 4อะไรดีกว่ากันอันไหนลงทุนมากน้อยกว่ากันจะทำท่าเรือสองฟากเลยหรือว่าแล้วก็ไม่ต้องมีทางเชื่อมต่อกันไม่ต้องยกขึ้นยกลงดับเบิลแฮนดริ่งอะไรอย่างที่คนว่าเรือมา 20,000 คอนเทนเนอร์รถไฟมีแค่120ตู้คอนเทนเนอร์ขนยังไงก็ไม่ทันไปอ้อมช่องแคบอเมริกาดีกว่าหรือว่าจะเอาแบบที่นักวิชาการเสนอก็คือมีท่าเรือสองฝั่งและทำระบบโลจิสติกขึ้นเหนือไปให้เราเป็นฮับของอาเซียนลงมาแล้วแยกจะไปซ้ายไปขวามันมีทั้งหลายอย่างให้คิดนะคะพี่ไพศาลเรนก็เลยสงสัยว่า90วันเนี่ยมันจะละเอียดขนาดไหน
2: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็มีบางส่วนได้มีการศึกษากันไว้ก่อนหน้านี้พอสมควรนะ
0: กลับเข้ากับสถานการณ
2: ์แต่ผมคิดว่าที่สำคัญเนี่ยที่รัฐบาลของภูมิใจไทยเนี่ยเขาต้องปัดฝุ่นเรื่องนี้อย่างทันทีทันควันทั้งที่ใน
0: นโยบายไม่มี
2: นโยบายเขาก็ไม่ได้พูดถึงด้วยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสงครามตะวันออกกลางเนี่ย
0: ค่ะ
2: สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากสงครามการปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วบรรดาผู้ที่ต้องซื้อน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลางเนี่ยก็เริ่มมองเห็นปัญหาละว่าไอ้เรื่องเส้นทางลำเลียงอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแล้วขณะเดียวกันประกอบกับทางอินโดนีเซียเขาเนี่ยรัฐตรีอะไรเขาพูดใช่ไหม
0: จุดพูดขึ้นมาว่าจะเก็บจะเก็บ
2: ทางถ้าอิหร่าน
0: เขาย
2: ังปิดฮอร์มุสได้แล้วก็
0: มาละกาก็จะเก็บบ้างละ
2: คุณจะผ่านมาคุณต้องจ่ายตังค์ถ้าอย่างนั้นมาละกาของเราเนี่ยประเทศที่ถือว่าเป็นรัฐชายฝั่งซึ่งมีอยู่3ประเทศเนี่ยก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าเราก็เก็บตังค์บ้างไอ้อย่างเงี้ยพอมันเริ่มมีแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะทำให้เรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่อาจจะถูกสปอตไลท์อาจจะจับนะแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็คงจะให้คุณเอกนิติเขาลองไปศึกษาดู
0: ค่ะเพราะว่าก็เข้าใจว่ารัฐบาลจริงๆถ้าไปดูกลุ่มคนที่มีความรู้นะคะที่ไพศาลเอาคนที่มีความรู้เขาไม่ได้คัดค้านแบบหัวชนฟ้าค่ะแต่เขาคิดว่าอะไรที่มันเป็นไปได้แล้วมันเหมาะสมที่สุดต่างหากแม้กระทั่งนักสิ่งแวดล้อมอย่างอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก็ไม่ได้ค้านแบบหัวชนฟ้านะนั่นคือตัวพ่อด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้ค้านแบบหัวชนฟ้าค่ะ
2: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
2: พักสักครู่
0: กันค่ะ
2: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศา

0: ล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา22นาทีแล้วครับมาคุยกันต่อนะครับ
2: ค่ะเรื่องของจุดนี้ค่ะอย่างที่ดร.อาจารย์ปิติศรีแสงงามนะที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้คุกค้านขนาดนั้นแต่บอกว่าถ้าจะทำเป็นแลนด์บริดจ์จริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ให้ทำใหญ่กว่านั้นให้ขึ้นไปเป็นทางเลือกเป็นทับของอาเซียนเลยส่วนอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์บอกว่าทำยังไงให้อยู่กันได้ทั้งหมดไม่ทิ้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นท่าเรือเป็นอุตสาหกรรมได้ด้วยยกตัวอย่างของประเทศออสเตรเลียมาเป็นตัวอย่างให้ประเมินความคุ้มค่าและถ้าจะทำให้อยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดค่ะพี่ไพศาลเป็นแบบนั้น
1: ครับ
2: หรือว่าคุณกรจาติกาวานิชของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณกรก็บอกว่าถ้าทำสองอย่างเป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่คุ้มแต่เห็นด้วยว่าต้องมีท่าเรือเพิ่มขึ้นในภาคใต้แล้วก็สนับสนุนให้มีมอเตอร์เวย์ทางภาคใต้เสียทีทุกวันนี้เรายังไม่มีมอเตอร์เวย์ทางภาคใต้อยากให้มีมอเตอร์เวย์ทางภาคใต้จากนราธิวาสขึ้นมาที่กรุงเทพ
1: ครับ
2: แล้วก็รถไฟทางคู่ให้ยาวเหยียดไปจนถึงชายแดนเลยตรงนั้นใช้เงินแค่500,000 ล้านไอ้แลนด์บริดจ์ข้ามสองฝั่งเนี่ยไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยแต่เห็นด้วยว่ายังไงต้องทำท่าเรือให้ได้ค่ะ
1: ท่าเรือฝั่งอันดามันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมันไม่มีไม่มีเลย
1: ครับ
2: ไม่มีแล้วเป็นปัญหา
1: ตอนนี้เราต้องไปอาศัยท่าเรือที่ปีนัง
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะที่นั่นเขาจะมีท่าเรือแล้วก็เรือใหญ่ก็จะมารับสินค้าทางฝั่งอันดามันไปเราก็ต้องมีเรือเล็กออกไปแล้วไปส่งที่ท่าเรือใหญ่พี่นัง
2: ขึ้นมาแหลมฉบังได้ไงพี่ไพศาลที่เห็นตู้คอนเทนเดอร์ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเวลาเอาไม้ยางพารามาต้องมาส่งออกแหลมฉบังคิดดูกันแล้วกันว่าต้นทุนเราแย่ขนาดไหนอุตสาหกรรมมันถึงเกิดไม่ได้ทางภาคใต้ฮะเขาไม่มีท่าเรือแบบส่งออกเลยถ้าเรือน้ำลึกอะค่ะหมายถึงแบบแหลมฉบังเนี่ยมันไม่มี
1: ค่ะ คุณนรเศรษฐ์ปัชญากรสว.บอกว่าพรุ่งนี้จะยื่นญัตติเพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์ต่อที่ประชุมวุฒิสภานะฮะโดยให้สัมภาษณ์คุณนรเศรษฐ์ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องที่สว.หลายคนให้ความสนใจแล้วก็เตรียมหาข้อมูลมาอภิปรายกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลให้เหตุผลเรื่องความเสี่ยงจากภาวะสงครามนะอันนี้จะเป็นเหตุผลสำคัญเพราะว่าสงครามเนี่ยทำให้ช่องแคบการเดินเรือต่างๆถูกปิดหรือจำนวนเรือของช่องแคบมาลากาก็มีเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องมีเส้นทางสำรองนั้นสว.นรเศรษฐ์บอกว่าล้วนเป็นเหตุผลที่อ่อนเกินไปไม่หนักแน่นในภาวะสงครามทุกช่องแคบการเดินเรือและเส้นทางที่มีความเชื่อมโยงก็มีโอกาสถูกปิดทั้งสิ้นอย่างโครงการแลนด์บริดจ์ถ้าไม่มีการวางสมดุลระหว่างประเทศมหาอำนาจให้ดีประเทศไทยไปอยู่บนยุทธศาสตร์ความขัดแย้งก็มีโอกาสถูกปิดเส้นทางได้ถ้าเกิดสงครามแล้วก็บอกว่าทั้งนี้เหตุผลการเร่งผลักดันโครงการคืออะไรทำไมต้องเร่งรีบผลักดันตอนแรกบอกเพื่อขยายตัวเลขการ

เติบโตทางเศรษฐกิจประเทศล่าสุดบอกเป็นความเสี่ยงเรื่องช่องแคบทางทะเลอย่างไรก็ตามข้อมูลจากรายงานของสำนักงานนโยบายและแผนขนส่งจราจรหรือสนขในโครงการแบรนด์บริดจ์เนี่ยมีความไม่สมบูรณ์

0: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ระบุว่าโมเดลแลนด์บริดจ์มีรายละเอียดที่เป็นความเสี่ยงต้องขนของขึ้นลงในการขนส่งหลายครั้งทำให้มีต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นทำให้เรือไม่มาใช้บริการช่องโหว่ที่มากมายอาจไม่ใช่แค่จุดเสี่ยงแต่เป็นจุดสลบของโครงการนะ
1: จริงๆรัฐบาลหลายรัฐบาลแล้วนะคะพี่ไพศาลที่มีความพยายามจะพัฒนาภาคใต้ที่เป็นโครงการใหญ่ๆที่ไม่สำเร็จเลยก็คือท่าเรือที่ปากบาราถูกไหมคะ
0: นั่นล้มเลยล้มตึงเลย
1: ท่าเรือที่ปากบาราจังหวัดสตูลนั่นก็ตั้งใจที่จะเป็นท่าเรือของฝั่งอันดามันที่สำคัญก็ไม่สำเร็จอีกโครงการหนึ่งก็คือจะนะเมืองต้นแบบที่รัฐบาลนี้จะเริ่มใหม่จะนะเมืองต้นแบบนั่นน่ะก็จะมีโรงไฟฟ้ามีอุตสาหกรรมแบบที่ไม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลงทุนโดยเอกชน 100% เอกชนมีที่อยู่แล้วเป็นพันๆไร่หลายบริษัทนะฮะที่มีอยู่ตรงนั้นก็ถูกขัดขวางมีการชุมนุมต่อต้านสารพัดก็ไม่สำเร็จโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาก็ไม่สำเร็จขึ้นไม่ได้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ก็ถูกต่อต้านขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่คือโครงการพัฒนาภาคใต้ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยในรอบ10ปีมางวดนี้คุณบรรจงนะแสหาพี่ไพศาลไม่ได้เป็นนายกสมาคมรักทะเลไทยแล้วนะคะ
0: แต่ก็แต่เป็นคีย์แมนในการต่อต้านหลายโครงการ
1: ที่เรียนพูดทั้งหมดเนี่ยคุณบรรจงอยู่ด้วยหมดเลย
0: เป็นบทบาทของเป็นแกนนำของการต่อต้าน
1: โครงการที่พูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยมีคุณบรรจงนะแสอยู่ด้วยหมดเมื่อก่อนนี้ตำแหน่งก็คือนายกสมาคมรักทะเลไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่4ก็คือวันนี้4พฤษภาคมก็คือวันนี้นะคะให้สัมภาษณ์กับคุณสมจิตนวเครือสุนทรบอกว่าท่านได้เคยเจอการชุมนุมต่อต้านครั้งใหญ่และครั้งเนี้ยท่านจะได้เห็น
0: ใ
1: คร
0: ไม่
1: เชื่ออย่างนั้น
0: ใครไม่เคยเจอหมายถึงใคร
1: ค
0: ุณอนุทินหรือคุณพิพัฒน
1: ์คุณอนุทิน
0: รู้ว่าอันเดียวกัน
1: พวกเดียวกันค่ะ
0: โอเคก็คือรัฐบาลนี้ยังไม่เคยเจ
1: อท่านนี้อาจจะเป็นพ่อหูพจน์ก็ได้นะคะไม่เคยเจอการชุมนุมต่อต้านครั้งใหญ่และครั้งนี้ท่านจะได้เห็นผมเชื่ออย่างนั้นเขาต้องลุกขึ้นสู้แน่นอนผมฟันธง 100% โครงการแลนด์บริดจ์อาจไม่ใช่คำตอบของประเทศเมื่อความเจริญที่ถูกหยิบยื่นมาให้อย่างที่ว่าเนี่ยนะคะเครดิตที่จะทำโครงการใหญ่ขนาดนี้มันต้องได้รับแรงหนุนจากประชาชนที่เกิดจากความเชื่อมั่นสมมติว่าประเทศเรามีความโปร่งใสอยู่ที่อันดับ1ถึง10ของโลกอ่ะมันก็ได้แต่มันไม่ใช่เราอยู่ที่อันดับ50ไม่ใช่คุณบรรจงบอก50 60 80จำได้ว่าล่าสุดเราอยู่ที่อันดับ110 110กว่าไม่ใช่หรอคะพี่ไพศาล
0: เรื่องอะไรคอร์รัปชันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ลงมาเป็นหลักร้อยแล้วครับ
1: อันดับ100แล้วพี่บรรจงไม่ใช่80แล้วนะคุณบรรจงบอกว่ารัฐพยายามผลักดันโครงการขนาดใหญ่แต่กลับเผชิญวิกฤตศรัทธาจากประชาชนเนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในอดีตที่ฝังรากลึกประกอบกับความไม่โปร่งใสของประเทศยังอยู่ในระดับต่ำทำให้สังคมไม่ไว้วางใจในการบริหารจัดการงบประมาณมหาศาลประชาชนจึงตั้งคำถามว่าโครงการนี้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนมากกว่าที่จะตกถึงมือคนระดับรากหญ้าอย่างแท้จริงหรือไม
0: ่
1: แล้วก็บอกว่าถ้าใช้งบประมาณพวกนี้ไปปรับปรุงไปหนุนธุรกิจการท่องเที่ยวจะเป็นตัวเพิ่ม GDP ให้กับประเทศคืออันนี้คือไม่เอา 100% เลยค่ะพี่ไพศาลผมมองว่ารัฐบาลท่านอนุทินที่ท่านไม่เคยเจอการชุมนุมต่อต้านครั้งใหญ่และครั้งนี้ท่านจะได้เห็นผมเชื่ออย่างนั้นเขาต้องลุกขึ้นสู้แน่นอนผมฟันธง 100% ยังยาวกว่านี้ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
0: เอาอันนิดนึงอันดับโลกการดัชนีการรับรู้การ
1: 116หรือ10
0: PI ของไทย116
1: เห็นมั้ย116จำได้
0: จาก182ก็คือเรามาอยู่ท้ายๆเกือบจะอยู่ท้ายๆกลุ่มท้ายๆที่แสดงว่ามีสูง
1: ก็คือแย่ที่สุดในอาเซียน
0: ได้ล่าสุดคะแนนได้33จากคะแนนเต็ม100
1: ชนะใครนะคะชนะพม่าชนะเขมร
0: เราอยู่อันดับ7ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะดีกว่าเขมรพม่า
0: เราอยู่อันดับ7ของอาเซียนก็ เหมือนเราชนะ

0: กับพม่านะคะเขมรกับพม่านะคะที่เราชนะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: โอเคไม่น่าภูมิใจเลย
0: พักกันก่อนค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับ
0: ค่ะอินโดนีเซียอินโดนีเซียกับลาวเนี่ยเขาได้34คะแนนเท่ากันได้ดับ109ได้ดับ109
1: สูงกว่าเราสูงกว่าเรา
0: อินโดนีเซียกับลาวมากสุดคือ
1: สิงคโปร
0: ์ไม่ต้องไปพูดกับเขา
1: สิงคโปร์ก็อันดับ5ของโลกสูงมาก
0: อันดับ3
1: ล
0: ่าสุดเนี่ยอันดับ3เลยค่ะบรูไนอันดับที่31 63คะแนนมาเลเซียอันดับที่54 52คะแนนเวียดนามอันดับที่81แพ้เวียดนามเนี่ยคิดดูก็แล้วกันได้44คะแนนแล้วก็มาอินโดกับลาวคะแนนเท่ากัน33คะแนนของเอา34คะแนนของเรา33คะแนนอันดับที่116เลยค่ะแล้วก็มาฟิลิปปินส์32กัมพูชา20พม่าเมียนมา16ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ชนะ3ประเทศ
0: ดีกับฟิลิปปินส์กัมพูชาแล้วก็เมียนมาแต่ลาวดีกับเราค่ะประมาณ1คะแนน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นิด้าโพเขาสำรวจคนใต้14จังหวัดพบว่าส่วนใหญ่เคยได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งขณะที่ภาพรวม 67.22 เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์ความกังวลหลักยังอยู่ที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนนิดาโพไปสำรวจคนใต้ว่าไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วสำรวจตั้งแต่ช่วงวันที่28ถึง30เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าร้อยละ 54.43 บอกว่าเคยได้ยินนะเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการร้อยละ 26.67 ระบุว่าเคยได้ยินและพอจะเข้าใจบ้าง 10.52 บอกว่าเคยได้ยินและเข้าใจดีมากแล้วก็ 7.08 บอกไม่เคยได้ยินใดๆเลยแล้วก็ 1.30 น้อยที่สุดนะบอกเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจ
0: คนที่บอกว่าตัวเองเข้าใจดีมากเนี่ยมี 10% คนที่บอกเคยได้ยินบ้างแต่ไม่ได้รู้มากเท่าไหร่คือ 54% ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ทั้งหมดรวมกันแล้ว 25% ที่กลัวการทุจริตค่ะพี่ไพศาลทั้งรู้บ้างไม่รู้บ้างทั้งอะไรเนี่ยกลัวการทุจริตคาร์ลชันถึง 25.8% นะ
1: ครับ
0: ทำไมเขาถึงกลัวกันนะคะ
1: ก็สูงสุดเลยนี่ใช่ไหม
0: 25.8 ที่กล
1: ั
0: ว
1: อันดับหนึ่งมาเลยถามเคยได้ยินและเข้าใจดีมากเคยได้ยินและพอเข้าใจบ้างและเคยได้ยินแต่พอเข้าใจเพียงเล็กน้อยคราวนี้ถามถึงเรื่องความกังวลเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ 38.03 บอกว่ากังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทางบกและทางทะเลอันนี้มาดับหนึ่งคงใกล้ตัวเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ใกล้ตัวเขาหน่อยแล้วก็ 33.16 บอกก็ถามว่ากังวลไหมไม่กังวลอะไรเลยอันนี้ก็คงไม่รู้อะไรเลยจะไปกังวลทำไม

0: ยังไม่รู้เลยโครงการจะทำอะไรไงนะผมคาดว่างั้นนะแล้วก็ 29.71 เนี่ยก็ผลกระทบต่อชุมชนวิถีชีวิตแล้วเนี่ยแล้วก็ 25.81 การทุจริตและความไม่โปร่งใสเนี่ยอันนี้พวกที่มีเปอร์เซ็นต์สูงๆนะก็จะมีเรื่องกังวลเรื่องการทุจริตกังวลเรื่องจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตแล้วก็กังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมกับไม่กังวลอะไรเลยเนี่ยเยอะๆส่วนที่เหลือก็น้อยๆไม่มีอะไรนะ
1: ยังค้านหัวชนฝาอย่างขู่ว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ที่สุดอะไรที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยคุณบรรจงนักแสบอกว่าชาวประมงผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อยเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ต่างตกอยู่ในภาวะกังวลอย่างหนักเพราะว่าโครงการนี้จะเข้ามากวาดล้างฐานทรัพยากรที่เป็นหลังปิงของพวกเขาไปรัฐบาลยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่าพวกเขาต้องสูญเสียอาชีพที่หล่อเลี้ยงครอบครัวมาหลายชั่วอายุคนจะมีสิ่งใดมาทดแทนหรือรองรับได้อย่างเป็นธรรมในยามที่รัฐสวัสดิการยังไม่เข้มแข็งประชาชนจริงๆคนรากหญ้าจริงๆเนี่ยเขามีฐานทรัพยากรอยู่กับทะเลอยู่กับสวนภูเขาสวนผลไม้ถ้ามันถูกทำลายไปเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงในเมื่อเรายังไม่มีแบบรัฐสวัสดิการพี่วิสารคำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยคุณบรรจงแกพูด 2-3 รอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ไม่ได้เสียภาษีแบบเวลาขายยางพาราได้เนี่ยไม่ได้เสียภาษีได้พี่วิสารผลไม้ก็ไม่ได้เสียภาษีค่ะพี่ไพศาลภาษีรายได้บุคคลเนี่ยไม่ได้เสีย
0: เป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานภาษีแล้วทั้งนั้นอ่ะทั้งเกษตรกรทั้ง
1: คุณจะปลูกมันปลูกสับปะรดมีสวนยางพาราเป็นร้อยไร่เป็นพันไร่แบบชนิดที่ว่าขายแต่น้ำยางเพราะทำแผ่นไม่ไหวอ่ะตอนนี้ยางกิโล70แล้วนะพี่ไพศาลพวกนี้ไม่แต่ว่าเขาก็จะเอาสวัสดิการนะฮะภาษีไม่ได้เสียนะกลุ่มเนี้ยอาจจะไม่ชอบดิฉันก็ได้แต่ดิฉันก็คิดอย่างนั้นนะเอะอะไรก็จะเอาสวัสดิการแต่ก็เป็นกลุ่มที่ไม่เสียภาษีส่วนบุคคลค่ะได้ส่วนบุคคล
0: ในขณะนี้ก็มีการสงเคราะห์กันในถ้าสูงอายุก็จะมีเบี้ยคนชราให้นะกลุ่มเหล่านี้ก็ได้อยู่ได้เท่าไหร่600ใช่ไหมตอนนี้ได้600
1: แล้วก็
0: หลายคนถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ส่วนนั้นไปด้วยก็ยังไม่ถึงขั้นครบวงจรเป็นเรื่องของระบบสวัสดิการที่ถือว่า
1: ไม่อดตายก็แล้วกัน
0: มีแต่ว่ามีการสงเคราะห์ในระดับที่ท่านนั้นก็อย่างน้อยเดือนละประมาณสักใกล้ๆ1,000นะ900เงี้ยพอมีรัฐมีให้จัดสรรให
1: ้ก็600 700ถ้าอายุเกิน60ก็ดิฉันแนะนำว่าหูตาฝ้าฟางก็ได้อีกอาหารด้วยในศาล
0: ผู้ทุพพลภาพใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีเหล่านี้อยู
1: ่เทียนก็ว่าจะไปขอแล้วล่ะไปหูมากเด็กข้างหนึ่งน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วค่ะพี่สาร
0: ครับ
1: น่าจะได้สัก1,000หนึ่งอะค่ะนะฮะก็
0: คือประเด็นนี้ผมคิดว่ายังไม่รู้เลยว่ารูปแบบเขาจะฟันธงว่ารูปแบบเขาจะเอายังไง
1: เราก็ต้องดูก่อนนะฮะ
0: คือมันจะลงตรงไหนพื้นที่ไหนแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันกระทบต่อเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ทำประมงชายฝั่งอะไรแค่ไหนยังไงเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะเคยมีตอนสมัยคุณสุริยะอะไรเงี้ยนะคล้ายๆพยายามจะขีดเส้นอะไรมาแล้วก็มีบางพื้นที่เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงกันอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะไม่ได้มีความชัดเจนอาจารย์ธรหรือว่าอะไรต่างๆนี่เขาพูดในภาพรวมว่าถ้าฝั่งอันดามันมาเนี่ยไล่ดูตลอดแนวเนี่ยมันก็มีเขตพื้นที่ที
1: ่มรดกโลก
0: กระทบใต้
1: เราเนี่ยขอขึ้นมรดกโลกอันดามันมา3ปีแล้วด้วยนะคะพี่อาจารย์ให้อาจารย์ธรก็บอกให้ชั่งน้ำหนักว่าระหว่างมรดกโลกกับที่จะทำแลนด์บริดจ์อะไรคุ้มค่ากว่ากันแต่ทำด้วยกันก็ได้ไหมทำยังไงให้ไปด้วยกันได
0: ้
1: ไม่ได้ค้านค่ะ
0: อย่างปากบาลาเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญเนี่ยที่คัดค้านคือพวกที่เขา
1: ประมง
0: ว
1: ่า
0: พวกธุรกิจท่องเที่ยวเขานะพวกรีสอร์ทพวกอะไรต่างๆเขากลัวเพราะว่า
1: ถ้ามันขึ้นบาลาก็ไป
0: ถ้ามันขึ้นไปท่าเรือถ้ามันขึ้นท่าเรือน้ำลึกปั๊บนี่เรือท่องเที่ยวต้องไปหาที่อื่นขึ้นนะ
1: หลีเป๊ะ
0: ถ้าขึ้นไปที่อื่นเขาก็กลุ่มทุนกลุ่มการเมืองท้องถิ่นอะไรต่างๆที่ก็มีเรื่องผลประโยชน์เรื่องท่องเที่ยวอันนั้นผมเชื่อว่าเขา

0: บานน่ะเพราะว่าถ้าพัฒนาปากบาลาเนี่ยมันจะกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมหนักไอ้เรื่องที่เคยมีประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะต้องถูกจัดระเบียบหมดตรงนั้นนะ
1: คุณบรรจงเนี่ยแกบอกว่าคุณพิพัฒน์บอกว่าจะมีงานทำคุณพิพัฒน์ไม่เคยทำงานในโรงงานไม่รู้ไปถามชาวบ้านสิเขาอยู่กับไร่กับสวนมาตลอดเขามีความสุขแล้วทำงานในโรงงานแต่เวลาที่ฉันสัมภาษณ์ก็เป็นสองมุมนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังลองพิจารณาดูกันละกันแต่ที่ฉันก็เคยสัมภาษณ์อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บอกว่าอย่างนี้ผมเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ยังโชคดีผมได้ดูพ่อแม่ได้ดูครอบครัวดูแลครอบครัวผมเป็นคนที่นี่แต่เพื่อนผมพ่อแม่ถูกปล่อยอยู่ที่นี่เพราะเพื่อนผมไม่มีงานทำสายวิทยาศาสตร์อยู่ทางใต้ไม่มีงานทำต้องขึ้นมาตับพุทธแหลมฉบังนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นมาหมดเลยถ้าเรียนสายวิทย์ไม่มีงานทำทางภาคใต้ต้องถูกทิ้งถูกปล่อยพ่อแม่อยู่อย่างนั้นมันก็เป็นสองมุมนะคะพี่ไพศาลเด็กที่เรียนสายวิทย์ก็ไม่มีงานทำทางภาคใต้ค่ะไม่ไปมาเลเซียก็ขึ้นมาก็ต้องทิ้งถิ่นฐานเหมือนกันคือคนที่อาจจะทำเกษตรกรรมทำประมงอะไรก็ว่าไปแต่คนถ้าเรียนหนังสือและเรียนสายวิทย์ไม่มีพื้นที่ลงค่ะใช้คำนี้ได
0: ้
1: ค่ะเป็นสองอย่างเพราะฉะนั้นเด้งเข้าใจที่ผู้ที่มีความรู้พูดว่าจะทำสองอย่างให้มันไปด้วยกันได้ไหมเด้งก็คิดอย่างนั้นนะพี่ไพศาลมันต้องไปด้วยกันขาใดขาหนึ่งไม่ได้อะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ้าวนี่ว่าได้เรื่องแลนด์บริดจ์นะก็
1: อีกเรื่องจากแลนด์บริดจ์เราไปเรื่องอื่นกันบ้างเอาสสทางภาคใต้กันแล้วกันพี่ไพศาลคุณณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อเนี่ยเขาเป็นของภูมิใจไทยคนแรกเลยใช่ไหมฮะที่ปักหลักทางสงขลาได้อะ
0: ใช่ใช่เขาเป็นสมัยที่สามสมัยล่าสุดเนี่ย
1: แล้วล่าสุดที่เขา
0: ได้มาตั้งแต่รุ่นพร้อมกับ
1: ปี62ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยที่บทบาทของคุณนาทีค
1: ุ
0: ณพิพัฒน์เนี่ยที่เริ่มโดดเด่นมาว่าเขาปักหมุดภูมิใจไทยได้สำเร็จเนี่ยก็คือสสณัชชนนท์เนี่ยถือว่าเป็นหมากตัวแรกๆเลยภูมิใจไทย
1: วันนี้นะคะเขาไปที่พักเหมือนกับที่หัวหน้าพักเขาไปนี่แหละบอกว่ากรณีที่มีการออกมาวิจารณ์คณะกรรมการปปช.ที่ไม่ฟ้องคดีรับค่ารักษาพยาบาลจากคนอื่นจำนวนล้านสามเมื่อปี62แลกกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำตัวว่าเรื่องนี้อยู่ในชั้นปปช.เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ฉะนั้นเมื่อตนอุทธรณ์ก็จะมีกระบวนการเรียกสอบพยานเพิ่มแต่ส่วนตัวอยากให้ตัดสินวันนี้พรุ่งนี้เพราะมีผลกระทบกับตนเยอะเครื่องราชก็ไม่ได้เสียโอกาสไปหลายปีที่ผ่านมาอยากให้ปปช.ได้ทบทวนมติที่ตนร้องไปพี่ไพศาลจำเรื่องนี้ได้ไหมคะ
0: ผมจำไม่ได
1: ้ตั้งแต่เป็นส.ส.ปี62ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งค่ารักษาเนี่ยในเนี้ยวันนี้แกบอกว่าจากบุคคลอื่นล้านสามแต่ข่าวเก่าที่ฉันอ่านมาอาจจะล้านสามปรากฏว่าเป็นชื่อของคนอื่นเป็นคนจ่ายเงินให้อ่ะค่ารักษาพยาบาลแล้วมันไปปรากฏว่าคนคนเนี้ยได้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวในเวลาต่อมาก็มีคนไปร้องปปช.แต่ในเงินล้านสามที่อ้างว่าคนอื่นออกให้อ่ะแกก็ไปสามารถไปเบิกสวัสดิการส.ส.ได้มา400,000ด้วยนะฮะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปปช.เขาสอบทั้งหมดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะและอย่างนี้ปปช.ก็ยังไม่ตัดสินสักทีหนึ่งแค่แกก็บอกเนี่ยปปช.ไม่ตัดสินสักทีหนึ่งเป็นส.ส.มาแต่ปี62จนถึงทุกวันนี้เสียโอกาสไปหลายอย่างแล้วล่าสุดก็คือเรื่องไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการด้วยคนอื่นได้เป็นหมดจนต้องลิฟต์ปุ๊บออกมาเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วบอกว่าอะไรนะมือลั่นใช่ไหมวันนี้บอกมือลั่น
1: เคลียร
0: ์
1: ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการดึงคดีการร้องเรียนการอุทธรณ์เนี่ยอยากให้ดำเนินการเร็วที่สุดนะคะส่งผลตำแหน่งเช่นตำแหน่งในอนาคตความเชื่อมั่นของประชาชน

0: นี่เป็นการรักษาพยาบาลไม่ใช่เรื่องโกงบ้านโกงเมืองหรือทุจริตร้ายแรงเป็นเพียงการรักษาพยาบาลผ่าตัดตายไปแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาก็เกือบตายทางการเมืองผ่าตัดก็เกือบตายฟื้นขึ้นมาก็ตายทางการเมืองมาทำงานก็ขอโอกาสให้กลับมาทำงานเพื่อประเทศชาติโอ้โหพูดซะเห็นภาพเลยตอนรักษาก็เกือบตายฟื้นมาที่ตายทางการเมืองต่ออีก
1: ค
0: ่ะแล้วทำยังไงอะคะ
1: ก็ต้องรอให้เขาสอบให้จบฮะจะทำยังไงได
0: ้สอบอะไรนานเหลือเกิน
1: กระบวนการ
0: 62แค่แรกกับการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำตัวแค่รับคนคนหนึ่งไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แล้วหลังจากนั้นเขามาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวไม่เห็นจะสอบยากเลยอะค่ะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ถึงก็ถ้าผมเดาก็คือว่า
0: พี่ไอสารนะรู้แต่ไม่พูด
1: ถ้ามันมีมูลเนี่ยอาจจะยาวแต่ถ้าไม่มีมูลนั้นเร็ว
0: แล้วคนนี้พี่ไปสารรู้จักไหมคะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่อะค่ะ
1: อันนี้เขามีประเด็นตั้งแต่ตอนที่เขามาสมัครแล้วนะ
0: เป็นยังไงอะ
1: ผ่านการสรรหาเรื่องคุณสมบัติเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็ผ่านฉลุยมาตั้งแต่กรรมการสรรหาจนเข้ามาโหวตในสภานะคือสายตำแหน่งโควต้าสายวิชาการ
0: ต้องรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะต้องรัฐประศาสตร์
1: ต้องเพื่อที่จะมาแทนอาจารย
0: ์นครินทร์เมฆไตรรัตน
1: ์อาจารย์นครินทร์ใช่ไหมอ
0: าจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เนี่ยจบปริญญาโทปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์มาโดยตลอดค่ะ
1: ครับ
0: อ
1: าจารย์
0: อาจารย์นครินทร์ออกไปได้คนมาแทนตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกจบนิติศาสตร์หมดเลย
1: ครับคืออาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีเนี่ยมาสมัครผ่านกรรมการสรรหาแบบเอกฉันท์นะก็มาตกที่สว อาจารย์ชัยยัน
0: นั่นแหละจบรัฐศาสตร์จุฬาปริญญาจนเป็นปริญญาตรีจนสอนรัฐศาสตร์จุฬาศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรก็จบรัฐศาสตร์และสอนรัฐศาสตร์จุฬาสอบตกหมดเลย
1: อันนี้ตกหมดก็เนี่ยแล้วก็มาได้ท่านเนี้ยเป็นอาจารย์ของโรงเรียนรัฐในรัฐตำรวจใช่ไ
0: หมใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนฮะเดี๋ยวก็มาคุยกันเรื่องนี้ฮะสักครู่เดียวครับ
0: ค่ะ
2: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา51 นาทีครับมาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะที่เราจะคุยกันเรื่องที่จะได้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่มาแทนอาจารย์ศาสตราจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเนี่ยก็เนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาจะนัดประชุมวุฒิสภาวาระด่วนก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤ

0: ติกรรมทางจริยธรรมของนายจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชถ้าตำแหน่งทางวิชาการก็คือศาสตราจารย์ดร.พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชเป็นอาจารย์อยู่คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจตรวจสอบประวัติต่อความประพฤติในการที่เขาจะมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่างกรณีนายนครินทร์เมตไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งค่ะ
1: อันนี้เป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วเมื่อผ่านกรรมการสรรหาเข้ามาสู่วุฒิสภาวุฒิสภาก็ต้องตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบประวัติเป็นเรื่องปกติเจอแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าม
0: ี
1: คนตั้งข้อสังเกตว่าคุณวุฒิเนี่ยไม่ตรงปกนะผลงานวิชาการก็ไม่ชัดอันเนี้ยข้อมูลเหล่านี้ไม่แน่ใจว่ากรรมาธิการสามัญเขาจะนำมาอภิปรายกันหรือเอามาตรวจสอบกันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นนะมันมีรายงานข่าวลักษณะอย่างนี้ออกมาแต่ว่าผ่านคณะกรรมการสรรหาออกมาแล้ว6-2นะสาผ่านครับผ่านกรรมการสรรหามา6-2เสียงนะก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องส่งชงชื่อเข้าให้วุฒิสภา
0: เห็นชอบ
1: ความเห็นชอบวุฒิสภาเขาจะต้องตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาแล้วตอนโหวตเนี่ยคณะกรรมาธิการเขาก็จะเสนอผลของการ
0: ไปตรวจสอบ
1: ที่ไปตรวจสอบประวัติมาถ้าดูแล้วมันมีอะไรที่เสนอไปเสนอมาอาจจะมีผลต่อตัวผู้ที่ได้รับการสรรหามาเขาก็บอกขอเป็นประชุมลับ
0: ส่วนใหญ่จะประชุมลับนะ
1: เราก็มักจะเจออย่างนั้นนะแล้วก็เขาก็อภิปรายกันเปิดเผยเรื่องประวัติความเป็นมาบัตรสนเทใครตั้งข้อสังเกตอะไรก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีการอภิปรายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมติ
0: ค่ะ6เสียงที่คณะกรรมการสรรหาเขาลงมติผ่านมาแล้วเนี่ยจริงๆไม่เป็นเอกฉันท์นะคะ6เสียงที่เห็นว่ามีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก็มีนายโสพลสาลัมประธานสภานายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาประธานศาลปกครองสูงสุดนางสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์กรรมการสรรหาโควต้ากกต.นายอัธยุทธ์ศรีสบุตรกรรมการสรรหาโควต้าจากผู้ตรวจการแผ่นดินนายชาญณเอี่ยมแสงกรรมการสรรหาโควต้าจากปปช.และเจริญศักดิ์คุณนายเจริญฤทธิ์สงวนศักดิ์กรรมการสรรหาโควต้าจากสตง.ค่ะขณะที่2เสียงที่ไม่เห็นชอบเพราะว่าขาดคุณสมบัติก็คือนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาเลยค่ะพี่พิศักดิ
1: ์เป็นประธานการประชุมเองเลย
0: ประธานศาลฎีกาเห็นว่าขาดคุณสมบัตินายเจษดากตะเวทินกรรมการสรรหาโควต้ากรรมการสิทธิมนุษยชนก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ไม่เห็นชอบค่ะ
1: อันนี้
0: ประธานศาลปกครองสูงสุดบอกว่าโอเคนอกจากนั้นก็เป็นไม่รู้จักเลย
1: คุณโสพลสาลัมก็ยกมือให
0: ้ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะถูกกล่าวหาอยู่แล้วว่ามาตามนั้นนะฮะเนี่ยดูค่ะแล้วทีนี้ก็มีบัตรสนเท่มาบัตรสนเท่ที่ร้องมาเขาบอกว่ามันขัดกับวัตถุประสงค์ในการเลือกครั้งนี้ค่ะพี่ไพศาลเพราะว่าการเลือกในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา203ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะก็คือต้องการคนที่มีคุณสมบัติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะแต่ปรากฏว่าขออภัยนะคะเมื่อกี้ผิดมาตราก็คือข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
1: มาตรา200
0: ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา200วงเล็บ4ของรัฐธรรมนูญคือผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี
1: แต่ท่านเป็นสายกฎหมาย
0: ท่านจบปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอันนี้ปริญญาตรีนะคะปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบนิติบัณฑิตแล้วก็มาจบปริญญาเอกจาก

0: มหาวิทยาลัยรามคำแหงและนอกจากนั้นก็เป็นประกาศนียบัตรทางด้านกฎหมายแบบลึกๆจากธรรมศาสตร์นะคะเนี่ยนะฮะก็จะปริญญาตรีเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยค่ะจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงดุษฎีบัณฑิตจากรามคำแหงมหาบัณฑิตคือปริญญาโทนะคะจากจุฬาในติบัณฑิตไทยจบแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เป็นประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชนจากธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนกฎหมายธุรกิจจากธรรมศาสตร์ค่ะปริญญาโทนี่จบ2ใบเป็นคนเรียนเยอะค่ะจบปริญญาโท2ใบเลยจบกฎหมายจากจุฬาแล้วก็จบรัฐประศาสนศาสตร์จากนิด้าปริญญาเอกจากรามคำแหงแล้วก็พวกประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนกับกฎหมายธุรกิจจากธรรมศาสตร์ค่ะ
1: คือนอกจากนี้ก็ยังมีข้อสงสัยว่าการได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ไม่มีข้อมูลยืนยันเรื่องผลงานทางวิชาการและผู้ประเมินที่ชัดเจนมีรายงานข่าวว่าคณะกรรมการสรรหาได้เรียกนายจักรพงศ์เข้าชี้แจงเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาเจ้าตัวยืนยันว่าได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่ปี2550ก่อนพ.ร.บ.โรงเรียนในร้อยตำรวจพุทธศักราช2551มีผลบังคับใช้และในช่วงเวลาดังกล่าวโรงเรียนในร้อยตำรวจมีเพียงสาขารัฐประศาสนศาสตร์เพียงสาขาเดียวนอกจากนี้ตนยังสำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์และมีผลงานทางวิชาการเช่นหนังสือด้านกลยุทธ์การสอบสวนโดยมีนายวิษณุเครืองามเป็นผู้ประเมินผลงานนะฮะภายหลังการพิจารณาคณะกรรมการสรรหามีมติ6-2เห็นว่านายจักรพงศ์มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากเดี๋ยวก็เมื่อสักครู่นี้ที่คุณอ่านไปครับแต่ว่าประธาน
0: ฎีกา
1: เป็นหนึ่งในสองเสียงที่
0: บอกว่า
1: ขาดคุณสมบัติ
0: ไม่เป็นไรคุณโสพลซาลัมเขาบอกว่าโอเค
1: ครับก็ประธานสรรหาเสียงใหญ่นะแต่ว่าโอเคก็ถือว่าเขานับตามจำนวนมือก็ผ่านมา6-2ถ้าผ่านมา6-2มาผู้ที่สภาผมเชื่อว่าก็คงผ่านแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันจะมีประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คงจะเป็นเรื่องที่มีการพิปรายกันในวุฒิสภาวันที่จะมีการลงมตินะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
5: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มMCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะ
1: คุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: คุยกันเรื่องผู้ว่ากทม.นะครับซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.
2: วันที่ห้าเนี่ย
1: 28พฤษภาครับเปิดรับสมัครนะฮะ28วันเปิดรับสมัครเท่าที่เขากำหนดไทม์ไลน์นะฮะกกต.เขาจะเปิดรับสมัครเนี่ยวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69และกำหนดวันเลือกตั้งไว้เป็นวันที่28มิถุนายน69ครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีเวลาหาเสียงประมาณ1เดือน
2: เขาจะครบวาระวันที่22เพราะเลือกตั้งวันที่22หมายถึงคุณชัชชาติ
1: ก็ทันทีที่คุณชัชชาติครบวาระปั๊บกกต.เขาก็จะเตรียมออกพระราชกิจกาให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็เนี่ยคาดว่าก็คงไม่คาดแล้วก็คงกิ่งอ่ะ28พฤษภาถึง1มิถุนายนเปิดรับสมัคร
2: ทางพรรคประชาชนนี้เขาแก้ทางดร.ชัชชาตินะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยจบปริญญาตรีวิศวะจุฬาใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ชัชชาติใช่ไหม
2: ใช่ค่ะปริญญาตรีวิศวะจุฬาแล้วคุณแม่จะไปเรียนที่เออร์บานาแชมเปญหรือยังไงด้วยนะปรากฏว่านี่เขาส่งคู่แข่งที่จะมาชนกับดร.ชัชชาติเนี่ยชื่อดร.โจดร.โจทุกวันนี้พรรคประชาชนนะคะมีสสที่เป็นบัญชีรายชื่อก็คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร
1: ปัจจุบันสสบัญชีปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่ออยู่ด้วย
2: ปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนค่ะแล้วก็ประวัติเนี่ยมาทางเดียวกับดร.ชัชชาติเลยจบปริญญาตรีวิศวะจุฬาปริญญาโทปริญญาเอกนี่ไปจบที่ญี่ปุ่นนะคะinformation science จบจาก Japan Advanced Institute of Science and Technology ปริญญาเอกสถาบันเดียวกันค่ะ information science จากญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวิศวกรตั้งแต่จบมาปี 4-5 อยู่สแลมเบอร์เจอร์อยู่แล้วก็เป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันที่จบมาแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายเข้ามาทำงานแบงก์ชาติปี56นะคะตำแหน่งสุดท้ายคือรองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรที่แบงก์ชาติ
1: เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันใช่ไหม
2: ด็อกเตอร์ค่ะ
1: ด็อกเตอร์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร
2: ใช่ค่ะจบด้านเทคโนโลยีไซเอนซ์แอนด์เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
1: คือในขณะนี้คาดว่าจะมีผู้สมัครแน่ๆเนี่ย8ละก็คือตัวผู้ว่าชัชชาตินะจะลงเป็นสมัยที่2ในนามอิสระแล้วก็พรรคประชาชนพรุ่งนี้จะเปิดตัวดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแล้วก็ขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่น่าจะลงก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะอันนี้เคยเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐก็น่าจะลงในนามอิสระรอการยืนยันว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือว่าเป็นอิสระแล้วก็อดีตสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐอีกคนหนึ่งก็คือจะลงด้วยนะคุณคมสันพันวิชาติกุลอันนี้ก็จะลงด้วย
2: เมื่อก่อนตอนแรกเริ่มเป็นเหมือนจะอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะ
1: คุณคมสันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สโลแกนกรุงเทพต้อง move on คุณคมสันก็รู้สึกว่าเขาจะเตรียมเขาก็เดินสายหาเสียงบ้างละ
2: mm-hmm.
1: แล้วก็มีที่ประกาศตัวอีกท่านหนึ่งก็คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะ
2: เขาพูดเพิ่มไหมคะว่าเขาลงจริงเขาเปิดตัวตอนแรกแต่หลังจากนั้นยังไม่ได้ยินอีกอะค่ะพี่อาจารย
1: ์ก็ยังไม่ได้ปฏิเสธก็เอาว่าอยู่ใน
2: นั่นนะ
1: ยังอยู่ในสิ่งที่เขาได้ประกาศมาก่อนนะฮะแล้วก็มีคาดว่าจะมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาด้วยนะอดีตผบ.ตร.จะลงในนามพรรคเศรษฐกิจ
2: นี่ถ้าหากว่าถอยอีกก็จะเป็นครั้งที่สองนะตั้งแต่สมัยคุณชัชชาติก็ทำท่าจะลงแล้วก็ถอยดึกออกใช่ไหมคะ

0: แล้วก็ว่าจะมาช่วยลุงตู่อะไรเงี้ยแล้วก็ถอย
1: ก็ถอย
0: ไปอยู่อีสานไปทำค่าอะไรสโมสรฟุตบอลเลยเตรียมจะลงพื้นที่สกลแรงต่างก็ถอยหมด
1: ใช่เดี๋ยวถ้าคิดได้เดี๋ยวว่าไม่น่าลงอ่ะยิ่งเห็นคุณชัดชาติเห็นดร.โจยิ่งไม่น่าเลยค่ะ
0: คือคงอยากจะลงมาแต่ว่าพอมาดูแล้วความพร้อมความอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เปลี่ยนใจนะแต่จะยุทธเที่ยวเนี้ยเข้าใจว่าพวกคุณคริสโตตันนันอะไรพวกนี้นะที่เขาเป็นพรรคเศรษฐกิจอ่ะเขาคงไปดึงไปท้าทามอะไรกันมาแล้วก็พรรคเขาก็มีคะแนนนิยมอะไรเขาอยู่บ้างไงเขาได้บัญชีรายชื่อมันต้องสามคนที่ให้คนเอกรังสีช่วยหาเสียงจากบรรดากลุ่มชาติกลุ่มรักชาติทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็ประชาธิปัตย์ครับซึ่งก็จะเปิดตัวเร็วๆนี้ยังไม่กำหนดวันนะในขณะนี้ก็ยังอุบชื่ออยู่แต่ว่ายืนยันว่าเพศเนี่ยเป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยก็มีมงคลกิจสุขสินธารนนท์ที
1: ่
0: จะส่งจะเต้เนี่ยเข้าใจว่าคุณสมบัติจะลงเองไม่ได้แล้วเห็นว่าเขาจะส่งเขาจะมีตัวแทนลง
1: ส่งครอบครัวลง
0: ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นภรรยาเขาหรืออะไร
1: อดีตสสของเขาว่ามีตั้งหลายคนนะฮะที่เขาเวียนกันเป็นนะฮะ
0: ภรรยาสองคนสามคนอะไรนั่นแหละที่เวียนนะก็อาจจะมีคนหนึ่ง
1: มาลงพูดอย่างนั้นเหรอคะ
0: เขายอมรับนี่ว่าเขามีภรรยาหลายคนแล้วก็นั่นคนหนึ่งก็เป็นลูกสาวคุณนายนาชีวานันท์ด้วย
1: ใช่ไอ้น้องสวยๆ
0: ที่
1: เป็นทนายความ
0: ที่ก็ยังเดินตามอยู่ก็เดิน
1: คนนั้นก็ได้เป็นสสไหมฮะตอนที่เปลี่ยนกัน
0: เป็น
1: อ๋อได้เป็นกันหมดบ้าน
0: แล้วได้เป็นประมาณ5วันช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะตอนนั้นน่ะเขาเป็นแล้วก็ลาออกเป็นแล้วก็ลาออก
1: ตอนนั้นพี่เลยสารสนุกกับการอ่านข่าวนี้ไหมคะ
0: ไม่สนุกอะผมว่าเปลืองงบประมาณ
1: มันสนุกนะมันนั่งครับว่าเบอร์หนึ่งอยู่กี่วันเบอร์สองอยู่กี่วันมันจะมีอีกเบอร์หนึ่งโผล่มาไหมแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้อ้าปากหัวไป
0: ไม่รู้ว่าสไตล์เขาเป็นอย่างนั้นมันทำยังไง
1: ค่ะ
0: แต่ก็มีตำแหน่งเป็นบัญชีรายชื่ออะไรอย่างนี้ไหมตอนนั้นพัก
1: เขามีแฟนคลับเขาด้วยนะคะ
0: เ
1: รียนถามคนชอบก็ยังชอบอยู่นะคะเป็นอย่างนั้น
0: ครับแล้วแกพูดอะไรนะแกก็โอเคแล้วมันก็มีตรรกะที่ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่พอฟังได้นะแต่บอกว่านโยบายเลยที่จะไปดาวอังคารเนี่ยแล้วก็มีคนวิจารณ์ว่าเสนอนโยบายที่มันไม่สามารถจะเป็นจริงได้เงี้ยมันจะไปเสนอทำไมให้มันตลกขบขันเต้เขาบอกว่ามันก็มีปัญหานะมันเสนอนโยบายมันก็ไม่เคยทำได้เลยไม่เห็นจะเป็นมีปัญหาอะไรเลยก็ไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองเสนอนโยบายมันทำได้ทุกนโยบายนะเพราะเขาเสนอนโยบายอะไรที่แบบเขาจะมีอะไรที่แบบฮือฮามากใช่ไหมซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเวลาเขาย้อนมาก็น่าคิดอยู่นะผมว่าเขาย้อนได้น่าคิดเขาบอกเฮ้ยพรรคการเมืองบางพรรคก็เสนอนู่นเสนอนี่เยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่เคยทำได้ก็มีเยอะแยะนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็น่าจะเป็นสีสันของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
1: พี่ในสารคิดว่าที่เขาเลือกดร.โจชัยวัฒน์มาพรรคประชาชนเนี่ยพอจะประดาบกับคุณชัชชาติได้ไหมฮะ
0: ยากคะแนนของตัวบุคคลของพรรคประชาชนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าคนกรุงเทพเนี่ยให้คะแนนพรรคนะให้คะแนนพรรคไม่ได้ให้คะแนนตัวบุคคลที่ได้ส.ส.มานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าพอเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีคะแนนของตัวบุคคลด้วยเพราะลำพังคะแนนพรรคอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะได้มันมีข้อพิจารณาที่คนกรุงเทพต้องคำนึงถึงเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ตัดสินใจลงอิสระพอเขาคิดว่าบางทีเนี่ย
1: พักจะฉุดเขา
0: พักจะช่วยเป็นตัวฉุดเขาในสันบาตอนฉันใดฉันนั้นเนี่ยผมคิดว่าพักประชาชนเนี่ยดร.โจหรือว่า ดร.ชัยวัฒน์นี่ก็ยังโดยชื่อชั้นก็ยัง
1: ไม่ต้องเข้าไปอ่านประวัติอยู่เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆยังค่อนข้างเหมือนกับไปสำรวจดูอะปรากฏว่าสวนดุสิตโพก็บอกว่าคนที่มีเรตติ้งสูงๆอันดับหนึ่งของพรรคประชาชนเนี่ยคือไอรัชนก
1: ใช่
0: นายกเนี่ยเขาสำรวจมานายกเบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าฝ่ายค้าน
1: เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เท้งแล้วก็ไอรัชนกค่ะก็จะเอาชนะคุณอภิสิทธิ์ได้ยังต้องเอาไอเท้งมารวมกันเลย
0: ไอรัชนกเนี่ยยังอยู่ในคะแนนที่คนรู้จักชื่อเสียงให้เรตติ้งสูงกว่าหัวหน้าเขาหัวหน้าเท้งหัวหน้าเท้งยังตามไออยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หัวหน้าเท้งยังต้องบอกว่าอ๋อของเราเสียงนี้อยู่เอาผม
1: เรายังมีคุณไอด้วยเราเข้ามาสองคนนะ
0: ใช่โอเคก็โอเคก็ฟังได้ก็ฟังได้ด้อมส้มทั้งหลายคงจะฟังในมิตินี้ก็ไม่ว่ากันอยู่ละ
1: พี่สายคะคุณชัดชาติจะอยู่มา4ปีเป็นไงพี่สันชอบอะไรที่สุดว่าเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในกรุงเทพคะ
0: ผมไม่ค่อยมีความประทับใจในเรื่องงานการอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ผมคิดว่าความขยันขันแข็งแล้วก็เป็นคนที่ติดดินอยู่กับชาวบ้านประชาชนอะไรเงี้ยโอเคนะผมคิดว่าผู้ว่าก็ต้องเป็นคนที่ดูจะแบบติดดินง่ายๆไปไหนกับชาวบ้านอะไรก็ได้ไม่ต้องไปเป็นพิธี
1: รีตอง
0: ระบบราชการอะไรมากเนี้ยนะ
1: น้ำท่วมจะให้ไปร้องเป็นล้วงท่อเหรออะไรอย่างเงี้ยช่วยไม่ช่วยอะไรได
0: ้แกพูดอย่างนั้นด้วยไห
1: มมันเคยมี
0: แต่ว่าโอเคท่วมแกก็ลงพื้นที่อยู
1: ่ผมว่าล้วงท่อเองยังไงน้ำที่จะหายท่วมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็คือไม่หนีปัญหาเป็นคนไม่ผมคิดว่าเขาเป็นคนไม่หนีปัญหาเงี้ยโอเคนะแล้วก็เปิดถนนแกก็มาถึงแกก็บอกอ้าวเปิดโอเคไม่ต้องมีวิธีรีตองมากไม่ต้องเสียเวลาทำไมมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องไปเสียเวลามากมายโอเคก็ได้เลิกผานาทีที่เหมาะสมแล้วก็เปิดก็บอกอ้าวเปิด
1: ความเป็นที่ทำให้กรุงเทพเนี่ยมีชีวิตชีวาเล่นยอมรับนะพี่เอกสาร
0: ทีมงานเขานะทำดนตรีในสวนทำอะไรต่างๆก็
1: มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกพี่อาจารย์คะแอโรบิกที่สวนลุมมีเกือบอายุเท่าเกือบร้อยปีเท่าสวนลุมมาแล้วค่ะแต่ยังเข้ากรุงเทพมาไม่ไป
0: ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่กทม.เขา
1: ไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่มันมีกิจกรรมตรงนี้มาแล้วคนให้ความสนใจแล้วกทม.เนี่ยเขา
1: หยิบจับ
0: ว
1: ่
0: องไ
1: วขยาย
0: ใช่ไหมนั้นให้ความร่วมมือเต็มที่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้โอเค
1: ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องหยิบจับขึ้นมาขยายเป็นเรื่องทำประชาสัมพันธ์ทั้งโดยธรรมชาติแล้วก็โดยตั้งใจเนี่ยให้มันเกิดผลเป็นภาพพจน์ที่ดีของกรุงเทพมหานครอันนี้ที่ยอมรับก็ทำให้กรุงเทพมหานครดูมีชีวาในโซเชียลนะคะแล้วก็พื้นฟุตบาทของกรุงเทพเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้ามากรุงเทพจะไม่เห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยถูกรื้อฟุตบาทและปูใหม่หมดเลยค่ะในซอยบ้านนี้ฮะนี่ก็
0: เดี๋ยวนี้เขา
1: เคลียร์หมดแล้วนะฮะ
0: เขาจะใช้เป็นประเภททำเป็นในพื้นเรียบเลยใช่ไหม
1: ที่ทำให้คนพิการสามารถจะเข็นรถได
0: ้
1: มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็แล้ว
0: ถ้าเรียงเป็นแผ่นแล้วบางทีมันเดี๋ยวอัดพื้นไม่ดีมันก็กระเดิด
1: ก็รื้อหน้าตึกที่ทำงานก็ทำเสร็จเรียบร้อยมานานแล้วและนี่ในซอยที่บ้านนี่ก็ทำเรียบร้อยแล้วอันนี้เห็นถนนพหลโยธินก็ทำเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเห็นนะว่ามันมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าไปถ้าสิ่งหนึ่งแล้วคุณชาติชาติก็พยายามที่จะเคลียร์เรื่องของสัญญาณไฟจราจรน่ะให้ใช้ AI ประสานกับตำรวจให้ใช้ AI เข้าไปประเมินเพราะว่าอย่างฝรั่งมาเสียดสีประเทศไทยว่าที่รถติดแล้วคนเราเนี่ยขับรถย้อนสอนไม่เคารพกฎจราจรก็เพราะว่าเราเนี่ยเปิดไฟเขียวไฟแดงเนี่ยนานกว่าปกติทำให้อีกฝั่งนึงไม่สามารถทนรอได้ค่ะพี่เอกสารทำให้การตัดสินใจในการที่ฝ่ากฎหมายเนี่ยมันมีแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าทำให้รถติดด้วยเป็นงานวิจัยที่ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาก็พูดอย่างนี้

0: ตอนนี้มีหลายจุดแล้วนะคะที่ใช้ AI ประเมินเรื่องแต่ละแยกต่าง
1: ๆมีความหนาแน่นตรงด้านไหน
0: แล้วก็ปล่อย
1: ที่ไฟเปิดไม่สมดุลเลย
0: สัญญาณไฟปล่อยไปตามทราฟฟิกจริงๆไม่ใช่ว่าวันนี้ตำรวจไม่มา
1: ตั้งไว้แล้วว
0: ันเสาร์อาทิตย์กับวันธรรมดาหยุดมันพร้อมกัน
1: ไอ้ทางนี้แค่25เนี่ยนะโอ้โหพอช่วง rush hour อะไรเงี้ยมันมาแบบยาวเหยียดเลยเงี้ยมันไม่ได้ปรับให้มันสอดคล้อง
0: ถนนเกษตรนวมินเนี่ยตรงโรงเรียนเลิศล่าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีรถเลยตั้งมันยาวนานรถติดยาวเหยียดไปไม่ได้อีกฝั่งนึงไม่มีรถไปเลยที่ไปฐานเท่ากับว่าคุณตั้งอัตโนมัติไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วไม่เคยดูเรื่องความเป็นจริงเลยใช่ไหมคะ
1: อ
0: ันนี้คุณชาติชาติก็ไปแก้อันนี้ดีก็ว่าดีสิ่งหนึ่งที่แกพยายามทำก็คือขอสิทธิ์ตำรวจในการเข้าไปจัดการกับรถที่จอดบนถนนบนถนนมันเป็นพื้นที่ของตำรวจตำรวจยังไม่ยอม
1: ของฝ่ายของ
0: บชน.เขาไม่ยอมหรอก
1: เขาทางเท้าเขาดูทางเท้าถนนลงมานี่เป็นของตำรวจ
0: ถ้าอยู่ต่อขอทำเรื่องนี้ให้สำเร็จนะคะ
1: ก็เดี๋ยวพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะพี่แสน
1: ฮะก็เรื่องการเมืองคุณสุภจีไประบายความในใจก็ยาวเหยียดเลยนะมันจับประเด็นมาแล้วมันดูแล้วก็
0: เป็นประโยชน์ไหมฮะ
1: ผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดแต่ว่ามันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าคงจุกพอสมควรนะเจอเรื่องไอ้ทุเรียนเนี่ยดูจากการแสดงความคิดความเห็นเนี่ยน่าจะมีฟีดแบ็กอะไรมาหนักทีเดียวนะฮะอันนี้สื่อโปรยนะสุภจีถามแต๋มทำผิดเหรอคะปมดราม่าทุเรียนสร้างดีมานด์ก่อนลั่นช่วงนี้หนามเยอะจริงจงทำตลาดใหม่หลายประเทศแต่ไม่เป็นข่าวช่วงนี้เจอหนามเยอะก็ไปปาฐกถาเป็นองค์ปาถกในหัวข้อ leadershipBeyond Comfort Zone โอ้ยคนตั้งชื่องานก็ตั้งเอาใจจริงๆนะ Leadership Beyond Comfort Zone ก้าวข้ามกรอบเดิมเปิดทางการเปลี่ยนแปลงเป็นภาคภาษาไทยว่างั้นนะจัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในงานวันรามาธิบดีนะก็คุณสุภจีได้กล่าวช่วงหนึ่งในงานเกี่ยวกับประเด็นทุเรียนที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นปมดราม่าไลฟ์สดขายทุเรียนลูกละ100บาทจำนวน1ล้านลูกกับคิมลี่พายโดยบอกว่าทุเรียนแต่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นให้มานั่งรับทุเรียนลูกละบาท2บาท3บาทอย่างนี้แล้วคนก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูแต่ปัญหาใหญ่คืออยู่ที่ชาวสวนเพราะช่วยไม่ทันเราก็เลยต้องพยายามจะสร้างดีมานด์ก่อนก็คือสร้างอุปสงค์ก่อนที่ปัญหามันจะเกิดแต่ทำผิดแล้วคะเสียงในห้องประชุมก็บอกว่าไม่ผิดอย่างนี้นะประมาณนั้นเลยค่ะเรื่องทุเรียนตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่เริ่มทำตลาดใหม่ขอให้ทางทีมงานของเรากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ว่าปีนี้เราขายไม่ได้เราขวาไม่ได้ไม่ใช่ขวาต้องไปเหมือนเดิมอย่างเดียวไม่พอต้องไปซ้ายด้วยนะต้องไปตะวันตกด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้น

0: ปีเราเริ่มทำกิจกรรมแต้มนะคะมีทั้งแต่งตัวสวยๆนะคะไปยืนถ่ายรูปแบบเซ็นสัญญา contract farming กับสวนมาเป็นร้อยกว่าล้านบาท200กว่าล้านบาทไม่มีข่าวเลยแล้วตั้งแต่ต้นปีเพื่อที่จะทำให้เรามีการส่งออกได้ดีขึ้นเราไปตะวันออกกลางด้วยนะคะ UAE เราไปทำตลาดที่ประเทศอื่นๆที่เกาหลีหรือที่ประเทศอื่นที่เราพอจะไปได้ส่วนทางขวานี้เรายังต้องเร่งส่งไปที่จีนแล้วก็ไปทำตลาดล่วงหน้าแต่พอเริ่มมีเหตุการณ์สงครามเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเริ่มตัดทุเรียนคือเดือนมีนาคมสิ่งที่เราทำคือเราส่งทีมหน้าด่านของเราเนี่ยไปทางฝั่งขวาเพราะฝั่งขวาเนี่ยเขาเจอใครคะที่เราจะไปส่งที่จีนเจอเวียดนามเขาก็ขายและเขาใกล้กว่าค่าขนส่งและแถมเราต้องไปผ่านด่านเขาอีกท่านคิดว่าเราเป็นคู่แข่งของเขาเขาจะปิดด่านเขาจะเปิดด่านให้เราง่ายๆไหมแม้ว่ายาวเหยียดอยู่พอสมควรนะ
1: จริงๆเราก็ถ้าหากว่าเราจะดูว่าทำไมคุณแต้มเนี่ยนะคะคุณสุภจีถึงได้โดนนะแกเป็นคนที่หัวเดียวกระเทียมรีบเข้ามาแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถ้าเทียบกับเราสมัยคุณแพทองทานคนที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ใช่คุณพิชัยนฤทธพันธ์ไหมคะ
0: คุณพิชัยนฤทธพันธ์อ
1: ย่างเงี้ย
0: ก็คุณ
1: คุณทำเวชยะไทยรัฐบาลคุณเศรษฐาอย่างเงี้ยคุณจุลินลักษณะวิศิษฐ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันกระโดนเรื่องอะไรไปหน้ากากถุงมือคุณบุญทรงปริยาพิรมสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักอย่างเงี้ย
0: นั้นเจอหนักเลย
1: อันนั้นหนักอันนั้นฝีมือแกทำเป็นของแกเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสุภจีไม่ต้องคิดมากเลยว่าทำไมถึงโดนคนอื่นเนี่ยเข้านักการเมืองเต็มตัวเลยคุณสุภจีไม่ใช่นักการเมืองแล้วที่คุณสุภจีต้องโดนอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณสุภจีใช้คนเก่งมาอยู่รอบตัวหมดเลยคุณสุภจีไม่ใช่นักการเมือง
0: ใช้เทคโนโลยี
1: ใช่ไหมคะใช่เรียนเห็นดร.กิริดาพอพิจิตรน่ะก็อยู่ข้างคุณสุภจีคนนี้เก่งมากๆอะค่ะก็อยู่แบงก์อุเบอร์แบงก์ประเทศไทยอะค่ะแล้วแต่งตั้งแต่ละคนคุณดูแล้วคุณสุภจีจะทำให้เสียมาตรฐานรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะโดนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วเหตุผลเรื่องทุเรียนเนี่ยนะพี่ไพศาลเดี๋ยวก็นั่งคิดเต็มที่ไม่เคยว่านะแต่เดี๋ยวก็นั่งคิดว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลแล้วตอนที่เขาไลฟ์ขายกันเนี่ยก็เห็นว่าเขาจะส่งของตั้งปลายเดือนนะคะถึงได้เข้าใจว่าเขาขายตั้งแต่ต้นเดือนและส่งของปลายเดือนเพราะกว่าเขาจะไปหาของและกว่ามันจะสุกพอดีอะไรต่อมีอะไรอ่ะมันจะปลายเดือนพอดีและปีนี้ทุเรียนเนี่ยมันทั้งปริมาณมากและไม่ได้คุณภาพด้วยเพราะมันแล้งลูกเล็กกระป๋องกระแป๊กหมดเลยค่ะพี่ไพศาลถ้าไปใช้วิธีก่อนก็อย่างเมื่อก่อนก็คือรอให้เกือบแบบกินจนเละแล้วก็ไปขอให้ขายตามปั๊มน้ำมันขอให้ช่วยซื้อกันแล้วก็ชาวบ้านทุเรียนก็บอกราคาตกทุเรียนไม่เหมือนสินค้าอื่นนะภูฏานเนี่ยแรก10กว่าปีที่แล้วทัวร์ภูฏาน 5-6 หมื่นอยู่ๆลดลงมาเหลือ 2-3 หมื่นค่ะพี่ไพศาลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทุกคนก็ไปภูฏานหลังจากนั้นตลาดทัวร์ภูฏานไปเลยค่ะเพราะภูฏานประเทศก็คือประเทศไปเหมือนกัน 60,000 ก็ขายอยู่ๆลงมา 30,000 ทัวร์ไปไม่ถูกเลยค่ะพี่ไพศาลจากนั้นขายยากมากเลยจนทุกวันนี้กลับมาขาย80,000 จนถึง 100,000 60,000 อย่างถูกสุดขายยากมากเป็นเพราะไปลดราคาตอนช่วงหนึ่ง 2-3 หมื่นก็ไปได้แต่เรียนว่าการไปท่องเที่ยวไม่เหมือนทุเรียนค่ะไอ้ที่คิดว่าแบบลงมาแล้วไม่สามารถดีดกลับราคาไปคุณภาพเป็นไม่เหมือนกันแล้วมันมีเกรดต่างกันด้วยค่ะค่ะ
0: จ
1: ะนั่งคิดอยู่นะคะตอนแรกเอ๊ะมันจะมีผลไหมที่ลงมาแล้วมันขึ้นไม่ได้มันคนละอย่างกันจริงๆค่ะ
0: ก็เรื่องคุณสุภจีนะ
1: คุณสุภจี

0: ดิ้ก็คิดตามแล้วนะคะว่ามาตรฐานสูงเกินไปที่คุณสุภจีทำไว้เดี๋ยวนักการเมืองเขาจะเดือดร้อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เออมันมีเหตุ
0: ค่ะ
1: มันมีเหตุไฟ

0: มันเกิดเพลิงไหม้แล้วมันระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มอะไรนะไฟสูงมากผมดูจากในคลิปมันน่าตกใจมากนะ
1: ค่ะอยู่บนบุรพาวิถี
0: มันอยู่ด้านล่างของถนนเทพรัตน์เนี่ยบุรแล้วคนนี้ไอ้ความไฟเนี่ยมันลามขึ้นไป
1: มันลามไปข้างบน
0: บนไอ้ทางด่วนข้างบนนะ
1: ทางลอยฟ้า
0: เขาต้องปิดเลยนะเพราะว่าปูนเนี่ยมันล่อนจนเห็นเส้นไอ้เหล็กอ่ะก็เลยวันนี้ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็รายงานว่าการทางพิเศษได้แจ้งว่าบุรพาวิถีสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกบนถนนเทพรัตน์กม40+500เมื่อคืนเมื่อประมาณสักทุ่มครึ่งของวันที่3เนี่ยแล้วเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงจากแบตเตอรี่ลิเธียมส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและมีการระเบิดต่อเนื่องโดยเปลวเพลิงจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผิวคอนกรีตของทางบุรพาวิถีบางส่วนได้รับผลกระทบทางการทางพิเศษก็ได้สั่งการให้วิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบในคืนเกิดเหตุโดยเมื่อเวลา5 ทุ่มที่ผ่านมาการทางพิเศษได้ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายพบว่ามีความเสียหายของผิวคอนกรีตเกิดการกระเทาะและหลุดร่อนจากการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตโดยรวมยังมีความมั่นคงแข็งแรงครับและไม่พบการเสียรูปหรือโค้งงอของโครงสร้างแต่อย่างใดการทางพิเศษได้ดำเนินการกระเทาะคอนกรีตในส่วนที่หลุดร่อนโดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ5:00ของวันนี้นะครับในการนี้ทางพิเศษบุรพาวิถีสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็โอเคก็โชคดีทางสามารถใช้ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมตกใจมากเลยนะแบตเตอรี่ลิเธียมมันขนกันแบบอย่างขนตักขนปลาเลย
1: เกลือนเลย
0: มันดูไม่ใช่แล้วมันใช้รถบรรทุกใหญ่มันดูทั้งโลกอะไรเงี้ยผมดูจากทรงที่มันที่มันไหม้อยู่นะรถบรรทุกแบบรถบรรทุกผักรถบรรทุกรถบรรทุก
1: เหมือนเป็นของไม่มีราคา
0: คือมันควรจะแบบเป็นรถมิดชิดอะไรต่างๆที่มัน
1: มีมาตรฐานในการขนหน่อยใช่ไหมฮะ
0: ถ้ามันต้องมันมีอยู่ในความร้อนไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นขนในตู้ที่มันมีระบบปรับอากาศนี้เป็นต้นนะมันควรจะต้องมีมาตรฐานระดับนั้นเอ๊ะมันดูแล้วมันประหลาดจริงๆ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังเราทั้งทาง Facebook นะครับแล้วก็ทางวิทยุทั่วประเทศเลยนะครับช่วง 20:30 ถึง 22:00 นี่ก็จะรับสัญญาณกันมาแล้วเนาะนะครับวันนี้อยู่กับจันด้งกับพี่บอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บอยอีกรอบ
3: นึงครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะครับผม
2: ในวันนี้โอ้นี่ก็อยู่กันนะพี่ๆอยู่กัน70กว่าท่านใน Facebook
3: สวัสดีครับ
2: นะครับอยู่ก็ถือว่าเยอะนะ70กว่าท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวทยอยอ่านคอมเมนต์ให้แล้วกันนะฮะใครอยู่ที่ไหนอย่างไรกรุงเทพฝนตกนะครับเล่าสู่คนฟังจังหวัดของท่านเป็นยังไงกันบ้างนะ
3: ถือว่าทางนี้เราหนาวเนาะฝนตกทางนู้นแล้วเราหนาวเลยอยู่ปทุม
2: ฝนตกทางนี้หนาวทางนู้น
3: ปวดแล้ว
2: ฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้โหเมื่อวานพี่บอยไปกินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนมาแล้วนะ
2: แล้วเป็นไงดีหรือไม่ดีหรือยังไงพี
3: ่ work นี
2: ่เอาว่าคุ้มไหมก่อน599ใช่ไหม
3: ก็สำหรับพี่คิดว่าก็พอดีไม่ขาดทุนไม่กำไรแต่ว่าถือว่าก็ได้บรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยคุณทุกฝั่งว
2: ัน
3: ที่สองแล้วเรานัดกันนะอย่าลืมนะ
2: ได้
3: และกินที่ฟอร์

0: ฟอร์จูนศูนย์การค้าฟอร์จูน
1: เพราะเราถ้าเราสร้างเหมือนเรากินสักถ้ากินสักลูกหนึ่งนะหมายถึงว่าลูกหนึ่งมันก็จะประมาณ
0: มากกว่าหมายถึงว่าต้องคิดว่า1ลูกคือ599น่าจะคิดประมาณนั้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่หมายถึงว่าสัก6-7พูนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าก็อิ่มแล้วนะเราดูเราเลือกเนื้อได้เราอะไรได้นะ
0: พี่กินไปถึง20ไหมอ่ะประมาณเลยนะลูกจริง
1: นี่คือคุ้มมากแล้วนะ
0: คือกินแบบว่ากินไปเรื่อยๆ1ชั่วโมงเลยคุณรู้ฟังแล้วก็กินไปคุยไปกินไปคุยไปแต่ไม่กินน้ำเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะอาเจียน
1: ไปใดๆก็แล้วเขาให้เดินได้ทีละภูหรือว่าต้องแบบหยิบมาได้เลยพี
0: ่ก็ตามคุณสะดวกเลยเจอภูไหนถูกใจเพราะว่าเขาอยู่ในห่อพลาสติกแล้วคุณเอามือสัมผัสดูว่ามันเนื้อมันตามต้องการของคุณก็หยิบมาเลย5ปู7ปูสุดแล้วแต่แล้วคุณก็กินเอาถ้าปูไหนมันกินไม่อร่อยเราก็ทิ้งได้นะเราก็ทิ้งนะเราไม่กินไม่ฝืนกินนะเพราะว่าบางปูมันเป็นปลาร้าอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ
1: ครับครับ
0: เออแล้วก็คิดดูพี่ต้องไปกินตอนแรกเนี่ยจองไว้ที่สาขารามินทาสุดท้ายต้องไปกินสาขาสุขุมวิท50นะเพราะว่าที่สาขารามินทาสุกไม่ทัน
1: อ๋อ
0: คือเดี๋ยวเขาเนี่ยพวกเนี้ยทั้งเดือนเลยนะเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีเป็นมั่นเหมาะ22พฤษภาคมดงเราจัดต่อวันเลยไหมแล้วก็มาจัดรายการกันเลยซื้อผ้าในห้องส่งกันไป
1: เดี๋ยวเลยนะห้ามเลยห้ามใครก็ดึงเลยเลย
0: เอาฟังข่าวกันเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: นี่ฮะเขามีการไปสุ่มตรวจล้งทุเรียนจันทร์โอ้เมื่อวานทุเรียนที่กินเขาก็โปรโมทว่ามาจากจันทบุรีนะผมก็ว่าใช่เพราะสีมันได้เลยเมื่อวานเนี่ยนะฮะเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงของจังหวัดจันทบุรีเขาเปิดเผยผลปฏิบัติการในการปราบปรามทุเรียนอ่อนหลังลงพื้นที่สุ่มตรวจล้งทุเรียนเพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกทุเรียนด้อยคุณภาพจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการบรรจุทุเรียนในพื้นที่ของตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่กับที่อำเภอเมืองรวม3แห่งพบการกระทำผิดชัดเจนที่โรงทุเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่10ของตำบลแสลงนะฮะตรงนี้ตำบลแสลงนะฮะโดยขณะเจ้าที่เข้าตรวจสอบพบทุเรียนหมอนทองที่บรรจุลงกล่องเรียบร้อยแล้วจำนวน350กล่องน้ำหนักประมาณ7ตันรอการขนขึ้นรถเพื่อส่งออกไปต่างประเทศเจ้าที่ทำการสุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเพราะว่าเนื้อทุเรียนไม่ผ่านเกณฑ์รู้ฟังฮะคือไม่ผ่านเกณฑ์เรียกว่ามาตรฐาน 32% ตามที่กฎหมายกำหนดจึงสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการรื้อกล่องทุเรียนทั้งหมดเพื่อคัดแยกทุเรียนอ่อนออกมาทันทีโอ้โหที่ทำได้อีกเก่งนะผลการคัดแยกอย่างละเอียดพบทุเรียนอ่อนปะปนอยู่ถึง529ลูกน้ำหนักรวมประมาณ 1.5 ตันเจ้าที่จึงสั่งการให้ตัวแทนผู้ประกอบการใช้สีสเปรย์คือสีแดงเนี่ยพ่นทำสัญลักษณ์ไว้ทุกลูกเลยเพื่อป้องกันไม่ให้นำกลับมาขายได้อีกเพราะว่ากลัวว่าพอเจ้าที่กลับไปก็จะเอาใส่กล่องเหมือนเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะเพราะว่ามันจะกระทบกับชื่อเสียงของผลไม้ไทยแล้วก็ทำลายกลไกตลาดให้ตกต่ำก็เลยเตือนนะผู้ประกอบการนะเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานหากทำผิดครั้งที่สองจะพักใช้ใบอนุญาต 30-90 วันเลยก็น่าจะห้ามส่งออกชั่วคราวอ่ะคุณผู้ฟังสุดยอดครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะครับมีอุทาหรณ์นะสำหรับคนมีลูกแล้วถ้าเป็นลูกสาวปิดเทอมบางทียังไม่ได้ตัดผมนะตอนนี้หลายบ้านบอกว่าปิดเทอมปล่อยอิสระนะครับปล่อยผมยาวนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเข้าไปตัดนี่ฮะคุณแม่เขาไปลงเรื่องราวไว้นะครับเป็นเรื่องราวที่อยากจะแชร์ในกลุ่มห้องนั่งเล่นพ่อแม่นะฮะผมพี่สาวเกือบไปพันคอน้องชายเสียชีวิตตอนหลับนะครับคุณแม่บอกด้วยความที่ลูกสาวก็ผมยาวนะครับแล้วก็เวลานอนเนี่ยก็นอนกับน้องชายเขานะฮะทีนี้เนี่ยลูกสาวเป็นคนที่นอนดิ้นนะเวลาเด็กผู้หญิงนอนก็จะปล่อยผมนอนนะครับทีนี้ดิ้นไปดิ้นมาอีท่าไหนรู้ตอนตื่นมาด้วยความตกใจนะครับผมของพี่สาวเนี่ยมันไปรัดคอน้องชายอ่ะ
0: โอ้
1: จนเกือบจะหายใจไม่ออกผมเนี่ยมันพันเวลามันมั่วมันพันกันแน่นเลยนะฮะโหคนเป็นแม่เนี่ยต้องรีบนะตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วก็รีบเอาผม

0: มออกจากคอของลูกชายเหตุการณ์นี้ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นแต่แม่บอกว่าโหเป็นครั้งนี้เป็นความรู้สึกว่าแบบว่าพลาดที่สุดเลยแบบว่าไม่คือที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ให้คลาดสายตานะครับเออแต่เหตุการณ์นี้ไม่คาดคิดมาก่อนนะไม่คาดคิดมาก่อนว่าเออผมของพี่มันจะไปสามารถคือถ้าพี่เขากริ่งแล้วมันจะไปพันคอน้องได้แม่บอกไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้คุณแม่ก็อยากจะเอามาแชร์ให้ผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยนะครับได้เพิ่มความระมัดระวังลักษณะการนอนของเด็กเล็กผู้ใหญ่ต้องไปนอนขั้นหรือเขาจะมีหมอนใบหนึ่งขั้นพี่น้องป้องกันไม่ให้เขากลิ้งมาทับกันมันก็ไม่ให้กลิ้งมาโดนกันเพราะเด็กบางคนถ้านอนดิ้นนะลูกผมนอนดิ้นนะพี่เช้าหัวกลางคืนหัวอยู่ฝั่งหนึ่งเช้าตื่นมาหัวไม่อยู่ฝั่งหนึ่งอย่างนี้ก็มีนะ
1: เออ
0: นอนดิ้นเขาแบบหมุนได้เลยนะ
1: เออตะวันนะคืนหนึ่งตอนคืนหนึ่งนอนบ้านเราเขาตื่นไปนอนบ้านเพื่อนหนึ่งไม่ได้เลยดิ้นหนัก
0: อันนั้นดิ้นแบบแดนแล้วมั้งไปแดนแล้วมั้งอย่างนั้นแหละมันไม่ได้ดิ้นธรรมดาแล้วนะ
1: เออ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: นี่เดี๋ยวสักวันนึงพี่จะชวนด้งไปถ้าเกิดเรารู้สึกไม่โอเคกันเมื่อไหร่นะด้งนะ
0: มันต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆเลย
1: ผู้สื่อข่าวเขาได้รับการติดต่อผู้สื่อข่าวเขาได้รับการติดต่อจากเจ้าของค่ายมวยในตำบลควนเนียงจังหวัดสงขลาให้ไปเป็นสักขีพยานในการต่อยมวยของวัยรุ่นชาย2คนโดยมีพ่อแม่ของทั้ง2ฝ่ายรับทราบและยินยอมให้มีการต่อยมวยครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นหัวโจกกันเวลาเจอหน้ามักยกพวกพร้อมอาวุธไล่ตีกันไปมาเป็นประจำกระทั่งล่าสุดก็ถืออาวุธมีดไล่ฟันกันในชุมชนทำให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ปัญหาด้วยการเอาลูกมาต่อยมวยกันให้จบปัญหาไปเลยโดยใช้เวทีค่ายมวยช้างมหาราชเป็นเวทีตัดสินแพ้ชนะให้กับทั้งคู่แล้วก็มีผู้สื่อข่าวมาเป็นสักขีพยานผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ค่ายมวยพบกับนางสาวชุติมาอายุ45ปีคนนี้เป็นแม่กับนายบัญญัติอายุ20ปีอันนี้ลูกชายและอีกฝ่ายคือนางสาวนาลีรัตน์อายุ41ปีแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งคือนายณัฐพงศ์อายุ20ปีเท่ากับว่าลูกเนี่ยอายุเท่ากัน2คนคือ20ปีทั้ง2ฝ่ายวอร์มร่างกายก่อนขึ้นชกบนเวทีตามกติกาซึ่งชกยกละ3นาทีทั้งหมด3ยกโดยมีญาติและเพื่อนๆทั้ง2ฝ่ายจำนวนมากต่างมาให้กำลังใจและเป็นกองเชียร์แม่เนี่ยก็บอกว่าทั้งคู่ทะเลาะกันไปมาต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าอีกคนเริ่มก่อนมีเรื่องกันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาปี68อ่ะยาวมาไม่จบสักทีก็เลยไปคุยกับแม่ของคู่กรณีก็เลยสุดท้ายตกลงว่างั้นเอาแม่มาต่อยกันเลยเอาลูกๆมาต่อยกันเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพอถึงเวลาขึ้นชกทั้งคู่ออกอาวุธหมัดเนี่ยใส่กันท่ามกลางเสียงเชียร์กระทั่งก่อนจบยกที่1นายบัญญัติได้ฟันศอกและต่อยซ้ำเข้าที่โหนกแก้มซ้ายของนายณัฐพงศ์เป็นแผลแตกเลือดอาบกรรมการเข้าไปดูบาดแผลพบว่ารุนแรงกรรมการจึงต้องยุติทำให้นายจามอนเป็นฝ่ายชนะนายสมศักดิ์ก็ไม่ใช่ขออภัยนะ
0: อย่าอิน
1: ทำให้นายบัญญัติเป็นฝ่ายชนะก่อนที่เจ้าของค่ายมวยจะขึ้นมาแล้วก็ปรับความเข้าใจทั้งคู่เข้าใจกันเออนี่แหละฮะแล้วก็ขอให้จบจริงๆตามสัญญาคือลงเวทีหลังจากวันนี้ไปไม่ใช่ไปตีกันอีก
0: เออก็คล้ายๆศึกวันกันชัยที่เขาเอาเด็กวันสงกรานต์ที่ทะเลาะกันมาจะมาต่อยกันวันที่19นี้นะพี่นะ
1: เออก็ดีนะ
0: พ่อแม่ก็ยินยอมให้มาต่อยกันเลยจะได้จบกันไป
1: ต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะทะเลาะเลิกทะเลาะกันจริงไหมเพราะว่าฝ่ายนั้นเจ็บเยอะ
0: ครับ
1: นะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: แต่วันนั้นไอการแก้ปัญหาแบบนี้ผมฟังเสียโบ๊ทเพชรยินดีนะโปรโมเตอร์นะเขาพูดดีนะเขาบอกว่าเองเลิกเองพวกเองเป็นนักมวยแล้วเองไม่ใช่นักเลงการชกเนี่ยมันมีค่าตัวมันหาเงินได้นะพวกเองไม่ใช่นักเลงแล้วอย่าแก้ปัญหาด้วยวิธีนักเลงเพราะว่าเราคือนักมวยแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องๆเขาจะคิดได้ป่ะนะพี่นะ
1: เออ
0: เขาจะคิดได้แบบนี้หรือเปล่า
1: ถ้าใจกว้างพอถ้าเป็นลูกผู้ชายใจกว้างพอก็รู้จักแพ้ชนะและอภัยมันก็จะจบที่สำคัญคนเราจะมีเป็นศัตรู ูไปทำไมพี่เข้าใจป่ะ

0: เออใช่ใช่ใช่
1: มันไม่มีความสุขเนาะคือออกจากบ้านสมมติวันหนึ่งแต่งตัวออกจากบ้านไปเนี่ยก็เจอใครเราก็อยากจะคุยได้กับทุกคนไหมหรือยิ้มแย้มให้กับทุกคนแม้จะรู้จักหรือไม่รู้จักเราไม่ใช่คนบ้านนะเดี๋ยวบอกก่อนก็จะยิ้มให้ทุกคนแต่หมายความว่าเราควรจะใช้ชีวิตที่มีความสุขเพราะว่าชีวิตเรามันนับถอยหลังลงไปทุกวันน่ะ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าคิดได้ที่ว่าก็ควรจะเลิกทะเลาะแล้วไปเอาดีทางอื่นแหละไปทำอย่างอื่นให้มันสบายใจก็เจอหน้ากันก็โอเคจบจบกันไป
0: ใช่ใช่ทุกวันนี้มีคนไม่คุยด้วยกี่คน
1: ไม่ค่อยมีนะปกติจะมีแค่ที่ไม่คุยกับพี่เสร็จจะเป็นหมาพี่คุยกับมันไม่ยอมตอบ
0: เออนึกว่ามู้ว่าสอนเขาอย่างดีเลยแต่ตัวเองนี่ที่ลิสต์ไว้นี่เป็น10ที่ไม่คุยด้วย
1: ตัวเองนี่โอ้โหนับนิ้วไม่ถ้วนนะครับนิ้วก้อยก็เย็บนิ้วโป้งก็เย็บหลังก็เย็บหัวก็แตกขาก็เป๋อุ้ยแล้วบอกคนอื่นรัก
0: แต่ที่ว่าดีแหละถ้าเรารู้จักให้อภัยกันได้นะนะครับ
1: เหมือนพี่ก็จะให้ไพโดเสมอ
0: สุดยอดเลยครับพี่บอยเป็นพี่ชายที่แสนดีอย่าให้เป็นเหมือนคนนี้นะครับนี่ฮะตกไปเป็นเหยื่อคือไปกู้เงินนอกระบบก็ทุกข์ใจอยู่แล้วไปเจอเจ้าหนี้เรียกมาขัดดอกอีกพี่โอ้โหนะฮะคือถ้าไม่มีตังค์จ่ายแล้วไม่อยากให้เก็บดอกเบี้ยรายวันก็เอาตัวเข้าแลกเอารูปโป๊เอารูปเปลือยเข้าแลกนะครับโดนขู่บังคับวันนี้หญิงสาวรายหนึ่งไปร้องกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับนะที่สายใหม่ต้องรอดนะฮะที่เอกก็พาหญิงผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความนะครับกับพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศเพื่อเอาผิดกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ 1. เรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด 2. ให้ถ่ายคลิปโป๊เปลือยนะฮะเพื่อเอาไปประจานถ้าเกิดว่าเบี้ยวหนี้นะครับ3มีการบังคับให้มาล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าพูดง่ายคือขาดส่งดอกรายวันก็เอาตัวเนี่ยมาแลกเข้าแลกแล้วจะไม่โดนทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับก็พี่เอกก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้แจ้งความที่โรงพักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปกระทรวงยุติธรรมเข้าโครงการคุ้มครองพยานนะครับพฤติกรรมของแก๊งดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากู้ครั้งแรกใน 5,000 จ่ายดอกวันละ200
1: ค่ะ
0: นะแกก็จ่ายมาหลายเดือนแล้วนะจนมันเกิน 5,000 ไปแล้วล่ะนะครับซึ่งนะผู้เสียหายก็ไปยืมเพิ่มมาครั้งที่2อีก 5,000 นะครับคราวนี้เนี่ยนายทุนเนี่ยบังคับให้ถ่ายคลิปโป๊เปื่อยแล้วก็เรียกเก็บดอกวันละ400ทีนี้มีวันหนึ่งแกจ่ายไม่ไหวนะจ่ายไม่ไหวถูกนายทุนนะครับขู่ว่าจะปล่อยคลิปโป๊เปื่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ปล่อยคลิปก็มาหาที่ห้อง
1: โ
0: อ้เออนะก็นี่แหละเรียกจะแกก็กลัวนะโดนข่มขู่ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องอนาจารด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะไกล่เกลี่ยสามารถไกล่เกลี่ยให้มันจบได้ไหมเพราะว่าแกก็จ่ายรายวันไปเยอะกว่าที่กู้มาแล้วอะครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5ไปดูเรื่องของถูกซึ่งทำให้หนุ่มท่านหนึ่งเกือบจะต้องเสียบ้านไปเพราะว่าไอ้เจ้า power bank ที่สั่งมาจากออนไลน์มันเกิดการระเบิดแล้วไฟลุกท่วมยิ่งดับไฟยิ่งแรงคุณผู้ฟังครับ
6: เป็นเหตุการณ์ระทึ
5: กเมื่อหญิงสาวเนี่ยกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ภายในบ้านตรงนี้ว่าแบงค์เนี่ยวางอยู่บนโต๊ะจู่ๆมันเกิดการระเบิดขึ้นมาก่อนที่หญิงสาวตั้งสติได้จึงรีบเอาหมอนตบไฟที่กำลังลุกแต่ไฟไม่ดับสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ฟังครับตัดสินใจเขี่ยออกจากบ้านจนไฟไหม้ผ้าม่านแล้วก็ประตูเคราะห์ดีที่ดับเอาไว้ได้ทันนะไฟเหตุเกิดที่บ้านในพื้นที่ของตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้นะฮะโดยล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่เกิดเหตุไปเจอกับนายกิติศักดิ์อายุ45ปีเป็นไรเดอร์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็นำเอาเศษชิ้นส่วนของ power bank ที่ระเบิดมาให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็บอกว่าไอ้เจ้า power bank อันนี้เนี่ยเขาสั่งมาทางออนไลน์ราคา400บาทไม่ทราบว่ามีมอกอรหรือไม่เป็นของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้สั่งมาใช้ก็เพราะเห็นว่าราคามันถูกดีและส่วนใหญ่มันก็คือเขาเนี่ยมีแบบสั่งซื้อของออนไลน์ประจำวันเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งชาร์จ power bank อันนี้ไว้ชาร์จจนเต็มนะแล้วก็นำมาวางไว้บนโต๊ะโดยไม่ได้เสียบชาร์จทิ้งไว้ด้วยนะแค่วางเอาไว้ครับจู่ๆมันก็ระเบิดเลยเขามีคลิปด้วยครับดีที่ภรรยาเนี่ยอยู่บ้านจึงดับไฟไว้ได้ทันหากไม่มีใครอยู่บ้านหรือว่าเก็บเอาไว้ในรถเนี่ยไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะความเสียหายก็เลยอยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องนะไปตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทางออนไลน์ด้วยไม่ใช่ว่าเห็นราคาถูกซื้อหาง่ายแค่กดๆดูในมือถือก็สั่งมาใช้เลยแล้วมันจะมีภัยติดตามมาด้วย
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: เมื่อคืนนี้มีศึกพระกลางดึกไปรูปหนึ่งนะครับคือกรณีของทนายพัชพี่ทนายเมียหลวงนะฮะเขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวนะครับของผู้หญิงคนนี้เป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรีเขาบอกว่าเขาเนี่ยผู้หญิงลูกความเขาเนี่ยนะฮะแต่งงานอยู่กินกับสามีมา23ปีที่บอกนี่ดูแล้ว23ปีจู่ๆไปแอบรู้ว่าสามีเนี่ยแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระภิกษุในวัดแห่งหนึ่งที่นครราชสีมา
5: แล้วเขามีลูกกันไหมตอนเขาอยู่กับสามีคนนี
6: ้ไม่มีฮะ23ปีกินอยู่กันมา
5: อ๋อเหรอ
6: ใช่แล้วก็ไม่เคยระแคะระคายอะไรเลยจนเนี่ยสามีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ไปสืบคิดว่าเป็นผู้หญิงคนอื่นปรากฏว่าอ้าวเป็นพระเป็นพระอยู่ที่เป็นพระอยู่ที่อุบล นะครับอยู่ที่วัดในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลนะฮะวันนี้ทีมข่าวก็เลยไปที่วัดแห่งนี้เขาบอกหูคาดกับพระผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้เนี่ย10นาทีเจอท่านรักษาการเจ้าอาวาสบอกว่าพระรูป

0: เนี่ยศึกไปเมื่อคืนนี้แล้วเก็บข้าวเก็บของออกจากวัดไปแล้วนะครับอดีตพระธงชัยครับอายุ30ปีคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ท่านรักษาการเจ้าอาวาสบอกว่าอดีตพระธงชัยเนี่ยนะตอนที่มาลาสิกขาเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู
1: ้
0: ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นชู้แต่บอกว่าเขาเนี่ยรู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อีกก็คือมีความสัมพันธ์ก็คือเป็นเหมือนคุยกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเขาอย่างนั้นนะเขาบอกเจ้าว่าแบบนั้นว่าผมเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็รู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนที่เขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อีกไม่มีอะไรเขาบอกท่านเจ้าว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ขอลาสิกขาไปนะครับขอสึกออกจากผ้าเหลืองไปนะฮะเห็นบอกว่าบวชมาตั้งแต่ปี67
1: ครับ
0: นะมาบวชเนี่ยตั้งแต่ปี67ก็หลวงพ่อท่านก็ไม่ทราบหรอกครับว่าพฤติกรรมของท่านเนี่ยเบี่ยงเบนหรือว่าชอบผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เคยรู้ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าถ้าในมุมของในด้านสงฆ์เนี่ยท่านเป็นพระที่ปฏิบัติจิตอะไรด้วยด้านสงฆ์เนี่ยครบถ้วนทุกอย่างก็ท่านเจ้าว่าจะบอกเลยว่าก็เสียดายที่เสียพระดีๆเป็นที่รักและศรัทธาของชาวบ้านไป
1: โอ้ที่พี่เห็นในโซเชียลมันแบบว่าโพสต์กันแต่พี่ไม่แน่ใจในรายละเอียดคือสามีของใครเขาผัวเราเป็นเมียพระผัวอะไรประมาณนี้
0: เรื่องที่แน่เลยนะบางคนบอกต้องอ่านธาตุหัวหลายรอบ
1: คือจะงงๆเลยว่าคือแล้วจู่ๆสามีที่แต่งงานมา23ปีไปเป็นอะไรกับพระนี่ก็งงป่ะ
0: นั่นไงพระแล้วคิดดูพี่ชาวบ้านที่เดชอุดมมีคนร้องไห้เลยนะพอรู้เรื่องนี้ว่าท่านศึกเนี่ยคือรักและศรัทธาตัวอดีตพระพรชัยนี่มาก
1: ก็มี
0: บางคนก็ร้องไห้ออกมาเลยอ่ะที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ที่วัดนี่
1: แต่ที่เราไม่รู้อีกเยอะนะโด่งเนาะบางทีเรื่องใกล้ตัวอยู่แค่ปลายจมูกก็ยังคิดว่ามันไม่ได้ใช่แต่มันก็เป็นเนาะ
0: บางทีก็23ปีไม่เป็นแบบพูดมาอาจจะพูดมารู้ไหมอ่ะมารู้ตัวไหม
1: ไม่แต่งไงเจ้าหัวเลยเนี่ย
0: ครับผม
1: ไม่ได้พูดอะไร
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ครับคุณฟังใครอยู่ในพื้นที่นี้นะน่าจะได้รับผลกระทบไปบ้างแล้วนะฮะไกฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เขารายงานเหตุพายุดูร้อนเมื่อตอนประมาณบ่ายสองโมงครึ่งที่ร่องถามที่แล้วฝนตกพัดผ่านพื้นที่หมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่หกของตำบลบางหลวงหรือว่าตลาดบางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแสดงว่าช่วงบ่ายที่ฝนตกทั่วไปคุณผู้ฟังฮะส่งผลให้ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง115กิโลวัตต์และระบบจำหน่ายไฟฟ้า22กิโลวัตต์ได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้าหักโค่นหลายจุดกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของสายไฟฟ้าหักโค่นเนี่ยประกอบด้วยสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า22กิโลวัตต์หักโค่นเนี่ย18ต้นด้วยกันครับสายไฟฟ้าขนาด 12.20 เมตรเนี่ยจำนวน1ต้นแล้วก็สายไฟฟ้าขนาด12เมตรเนี่ยจำนวน1ต้นและสายไฟฟ้าขนาด9เมตรเนี่ยจำนวน1ต้นนอกจากนี้ยังพบทรัพย์สินของประชาชนเสียหายก็ได้แก่บ้านเรือนประชาชน12หลังรถยนต์6คันจักรยานยนต์2คันโอ้ก็นี่นะฮะขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายได้ทางไกด์บัสภาคสาขาบางเลนแล้วก็สาขาบางหลวงก็เรียกระดมพนักงานเข้าพื้นที่ดูแลแต่ว่าบ่ายเนี่ยคือสายฟ้าตกฝนตกหลายพื้นที่ด้วย
0: ใช่
1: เฉพาะที่ปทุมธานีบ้านทีบ้านนกตกไหม
0: ตกเหมือนกันนะครับพี่พื้นเปียกหมดเลยตกในเมืองก็ตกตรงนี้เข้าเมืองมาก็ตก
1: โอ้โหว่าบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่นอกเมืองเหรอ
0: คือพี่ทัพเวศ
1: ตรงนี้ก็ตกครับพี่รู้เป็นคนนอกเมือง
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อาจจะทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับพี่บอยเพราะว่าต้องชื่นชมนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลองวิ่งเราเห็นคนไปเที่ยวที่บอกเกาะช้างเนาะรถต่อแถวยาวกัน8กิโลรอลงเรือกัน 5-6 ชั่วโมงนะครับล่าสุดมีคนทำกระเป๋าสตางค์เนี่ยหล่นนะฮะคนเกาะช้างนี่เขาบอกว่าเป็นคนดีจริง

0: ในกระเป๋าเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ร่วมๆหลักแสนบาทนะฮะ
1: ครับ
0: เขาส่งคืนเจ้าหน้าที่นะครับนี่นะครับวันนี้ครับกำนันตำบลเกาะช้างใต้นะครับเล่าเหตุการณ์นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายใจนี่ก็คิดว่าไม่ได้คืนแล้วล่ะนะครับประกาศตามหาตั้งแต่วันรายงาน1พฤษภาคมนะจนกระทั่งเนี่ยนะครับมีชาวบ้านมาแจ้งนะฮะกับกำนันว่าเจอครับเจอกระเป๋าเนี่ยตกอยู่บนสะพานบางเบ้านะฮะชาวบ้านเขาก็เก็บไว้แล้วก็โพสต์ตามหาเจ้าของเหมือนกันเจ้าของก็ตามหากระเป๋าคนที่เก็บได้ก็โพสต์ลงกลุ่มตามหาเจ้าของเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการไกด์นะครับจนในสุดก็มาเจอกันจนได้นะเขาบอกข้างในเนี่ยนะครับมีเงินสกุลหยวนกับเงินไทยเนี่ยแสนกว่าบาท
1: ครับ
0: นะคนที่เก็บได้เนี่ยชื่อว่าลุงเขียวนะครับลุงเขียวเนี่ยขอแค่ฉายาแค่นี้พอลุงเขียวเกาะช้างไม่ขอเปิดเผยชื่อจริงแกบอกว่าแกเจอแต่แกไม่อยากได้หรอกอยากให้นักท่องเที่ยวได้คืนจะได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยกลับมาเที่ยวเกาะช้างอีกครับ
1: ก็ดีจัง
0: ยอดเนาะนี่ฮะคนไทยน่ารักจริงๆอ่ะหมดเวลาครับพี่บอยวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในห้องส่งนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีชัตรมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีชัตรมงคลพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงศีลเมื่อพระราชาคณะถวายศีลและพระสงฆ์ถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วประทับยืนประเคนแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้าไปรับจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ครบ3รอบพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เจิมพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วโหรหลวง

0: ผูกผ้าสีชมพูเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเครื่องราชกกุฏฐพันธ์และพระราชลัญจกรพระคุฑผ่าทองคำประจำรัชกาลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาโดยวันที่4พฤษภาคมนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอันหนึ่งทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีชาตรมงคล4พฤษภาคม2569กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดณท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันนะคะในวันเขาเรียกว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะตะเริกนะคะก็หลายๆท่านเนาะได้หยุดกันมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วใช่ไหมได้หยุดกันมาตั้งแต่วันที่1 2 3 4 4วันยาวๆแล้วนะคะพรุ่งนี้ได้เวลาที่ต้องกลับมาทำงานกันแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายๆพื้นที่เนี่ยฝนตกใช่ไหมแล้วก็ที่พิมดาอยู่เนี่ยนะคะก็ตกไปแล้วเรียบร้อยหยุดแล้วเรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้มากับฝนในวันหยุดนะคะตะเริกแบบนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยฝนตกในทะเลค่ะจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะฝนซาน้ำตาหยุดไหลค่ะจากพี่ดวงตาคงทองและปิดท้ายกันด้วยฝนต้องสาบจากพี่ตั๊กแตนชลดาในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้องมาพร้อมกับเสียงปรบมือนะไม่งั้นไม่ใช่พิมดาตัวจริงนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังค่ะแทนน้องบอสธีรพงศ์1วันนะคะน้องบอสติดภารกิจนะคะหรือว่าติดฝนเอ๊ะหรือว่าติดสาวเอ๊ะแฮ่ไม่รู้ยังไงนะคะวันนี้น้องบอสไม่ได้มานะคะก็เป็นพิมดาดูแลคุณผู้ฟังก็แล้วกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรสามารถเพิ่มเติมเพลงมาได้เลยนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็สามารถเพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันนะคะพิมดาก็จะเข้าไปดูเป็นระยะนะสำหรับ SMS นะคะแต่บางทีอาจจะไม่ได้อ่านออกหน้าใหม่เนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอ่านอย่างไรดีนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแต่เพลงนะคะที่ขอเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีชื่อคนขอเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นก็เลยเข้าไปดูแหละว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรกันในช่องทางนี้นะคะส่วนมากก็จะเข้ามาเพื่อที่จะให้คะแนนกับศิลปินนะคะที่เราชื่นชอบใช่ไหมเพราะว่าช่องทาง SMS เนี่ยนะคะเราก็จะนำเพลงที่ขอเข้ามาเนี่ยมารวบรวมนะคะเป็นคะแนนด้วยนะเพื่อที่จะเอาไปเข้าสู่มหานครชาร์ตนะคะและก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทางนี้เนี่ยแน่นอนเลยทีเดียวนะคะใครที่เข้ามาทางช่องทางนี้นะคะ Facebook Live เราก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันค่ะในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษเข้ามาทาง Facebook Live แล้วนะคะกดเขาเรียกอะไรกดไลค์กดไลค์กดหัวใจกดแชร์อะไรเรียบร้อยแล้วรายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ฮะรถไฟมาแล้วเอาละค่ะคุณผู้ฟังขามาแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วรายงานตัวแล้วเตรียมตัวเลยนะคะหยิบข้าวหยิบของหยิบสัมภาระของคุณให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมาแล้วนะคะสำหรับรถไฟสายด่วนขบวนแรกชั่วโมงแรกแบบนี้นะคะน้องไบสไลเดอร์สวัสดีค่ะพี่ปู่รัตนพันธ์นะคะพี่ตั้มกระเตาะค่ะบอกว่าบางพลีหยอดมา2เม็ดเองครับหมายถึงฝนใช่ไหมแหมเรียกเป็นเม็ดเลยนะตกใจหมดเลยนึกว่าเม็ดอะไรนะคะพี่นิพนธ์ค่ะรับฟังจากจังหวัดตากนะคะพี่สุ

รยุทธ์สมานอัคนีด้วยสวัสดีด้วยนะคะบอกว่าน้องพิมดาวันนี้แต่งตัวเหมือนเป็นงานแต่งมาเลยครับพี่สุรยุทธ์นี่เขาจะคิดให้พิมดาทุกวันเลยว่าพิมดาแต่งตัวเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนอะไรนะคะผ่านมาแล้วหลายปีที่พี่คิดให้หนูนะคะหนูยังไม่เคยเป็นพิมดาเลยสักวันหนึ่งเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้เหมือนคนนั้นเหมือนอาชีพนั้นอาชีพนี้ตกลงพิมดาเป็นอะไรกันแน่นะเนี่ยงงตัวเองเหมือนกันนะคะพี่เอสุดหล่อนะคะแล้วก็ยังมีพี่สาวอสมจังหวัดกระบี่ด้วยแรงงานตัวแล้วนะคะบอกว่าบ้านพี่สาวก็ฝนตกค่ะนะคะพี่ปุญญวัฒน์ฟังจากอุบลราชธานีนะคะพี่ทิพย์ภาพรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่อรุณแสงสอนนะคะมีพี่หนูริ่งด้วยนะคะบอกว่าพี่ประชุมนะคะจากบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นเลยใช่ไหมคะพี่หนูริ่งนะคะทักทายกันประชุมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งนะมีพี่เอกสุดหล่อเราทักทายกันแล้วนะคะน้องฟ้าใสนะคะน้องฟ้าใสสวัสดีด้วยนะคะมานั่งเฝ้ารอก็เป็นแอดมินของน้องบอสธีรพงศ์นะคะแล้วก็มานั่งเฝ้ารอน้องบอสนะคะแต่วันนี้น้องบอสไม่มานะพี่จำปีขุนทองนะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยค่ะพี่อาคมนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะพี่จุ๊บแจงพี่บงกตทิพย์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่โชคชัยนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งพี่พีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอร์นมาแล้วนะคะยายนาอาหารตามสั่งพี่พันธุนีกระจมขาด้วยลุงต่อยแก่แล้วนะคะมีอีกไหมฮะรายงานตัวเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทางช่องทางนี้นะคะ Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยนะคะหรือจะกดอะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณผู้ฟังถนัดเลยนะคะถนัดกดอะไรกดสิ่งนั้นมาได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวกันมาพี่หนูเพียรภกากุลพี่โอ๊ตต่อด้วยพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่นงลักษ์เกื้อสมพรกิจพี่ประสิทธิ์สุวรรณตรายด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุนทรสุนทรานนะคะมาขึ้นรถไฟปูนๆนะคะโกต้นบ้านหนองผาราดรายงานตัวครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่ไก่ย่างมาแล้วครับไก่ย่างพี่อะตอมอะตอมใช่ไหมคะนะคะหมดหรือยังพี่ประโยงนะคะทักทายกันแล้วนะคะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะในช่วงแรกๆแบบนี้พี่อนุภาพจากทุ่งสงบอกฝนตกนิดๆนะคะวันนี้ทั่วประเทศไทยเลยเนาะหลายๆพื้นที่นะคะฝนตกลงมาอาจจะเป็นผลมาจากพายุฤดูร้อนนะคะก็ยังดีนะฝนตกลงมาก็จะทำให้เราชุ่มฉ่ำหน่อยอากาศจากที่มันอบอ้าวเนี่ยหลังจากฝนตกมันก็ทำให้มันเย็นขึ้นมาได้เนาะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะพิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะโทรมาจองสายกันได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าน้องเป้งโกะคนสวยเขารอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจบเพลงนี้เดี๋ยวเรารับหนึ่งสายหน้าใหม่กันด้วยนะคะพี่อะไรเนี่ยพี่เรืองนิดใช่ไหมสวัสดีด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะไปแล้วนะรถไฟออกแล้วนะจ๊ะไปแล้วเรียบร้อยชั่วโมงหน้าเดี๋ยวค่อยมารับคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะหลังจากจบเพลงนี้อย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะ

0: ผู้สาวเก่าเขาบทจบนะคะเพลงนี้จากน้องเนยพัศวรรณค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
0: เนี่ยแหละเราก็รีบตลอดเลยนะคะไม่เปิดโอกาสให้จิงเกิลพูดจบเลยแย่งเขาพูดนะคะอ่ะทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่ก่อนสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคนสวยครับ
0: สวัสดีค่ะอุ้ยรู้ได้ไงว่าสวย
3: เฮ้ยฟังเสียงรู้อะคร
0: ับ ฟังเสียงรู้เลยใช่ไหมเคยมาแอบส่องที่ Facebook Live หรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
3: ในจอขาวดำครับ
0: จอขาวดำแต่ว่าแค่ฟังเสียงนี่คือรู้เลยว่าสวย
3: ใช
0: ่ไหมพี่นี่เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีพรสวรรค์มากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่ไทยถูกเป๊ะเลย
3: ถูกหวยนะครับ
0: ถูกเป๊ะเลย
3: ถูกเป๊ะ
0: ถูกเป๊ะเลยเพราะว่าตัวจริงก็สวยแบบที่พี่พูดเลย
3: ครับผม
0: นี่ไม่มีการ
3: นครพนมฝนกำลังจะตกครับ
0: ฝนกำลังจะตกใช่ไหมคะแปลว่าทั้งวันนี้ฝนยังไม่ลงมาเลยใช่ไหมนครพนม
3: ไม่ลงมาหลายวันแล้วครับ
0: แต่ว่าตอนนี้นี่มาแล้วคลึ้มมาแล้วใช่ไหม
3: คลึ้มมาจะตกก็ไม่รู้แหละ
0: อยากให้ตกไหมหรือไม่อยาก
3: อยากให้ตกครับ
0: อยากให้ตกใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำอาชีพเกษตร
3: เพราะว่าทำนาไงครับ
0: ใช่ไหมพี่หน่อยนครพนมเราเคยคุยกันหรือยัง
3: เคยคุยแล้วครับ
0: เคย
3: ประมาณเดือนก่อนครับ
0: เดือนก่อนใช่ไหมคะพี่หน่อยก็คือมีอาชีพทำนา
3: ใช่ครับ
0: ต้องการฝน
3: ใช่ครับ
0: แต่ฝนนี่มาตกในกรุงเทพช่ำเลยนะ
3: ใช่เลยน่าจะมาตกบ้านนอก
0: แล้วไม่ยอมไปทางนู้นบ้างเลยแต่ว่าไม่แน่นะคืนนี้อาจจะตกก็ได้
3: ไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วครับ
0: เป็นเดือนเลยหรอพี
3: ่ใช่คือมาก็ไม่ตกครับ
0: คืออย่างเดียวใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เหมือนกันนะ
3: ว้าร้องด้วย
0: ทางหน้าทางภาคอีสานฝั่งนู้นฝนไม่ตกนะต้องมาตกแถวนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยแล้วกันให้คืนนี้ฝนตกลงมานะ
3: ครับผม
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่หน่อย
3: บุพเพครับ
0: บุพเพสันนิวาสของน้องเบียร์วราวุฒิใช่ไหมคะพี่เบียร์สิพี่เบียร์เรียกทุกคนน้องหมดเลยนะบุพเพสันนิวาสของพี่เบียร์วราวุฒิมอบให้ใครเป็นพิเศษไห
3: มดีเจหน้าใหม่ดีกว่าครับ
0: ดีเจหน้าใหม่ก็คือพิมดา
3: ใช่ครับแล้วก็ทุกท่านที่ฟังด้วยครับ
0: ได้เลยนะคะมีอะไรอยากจะพูดไหมอยากจะพูดอยากจะฝากบอกกับชาวลูกทุ่งมหานครบ้างไหมคะ
3: ผมฟังเกือบทุกวันเลยครับแต่ว่าผมไปตลอดเลยครับฟังวิทยุ
0: แล้ว
3: แล้วก็ดีเจทุกท่านเปิดเพลงเพราะทุกคนเลยครับ
0: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยให้กำลังใจไหมพี่น้องชาวไทยอะไรบ้างไหมมีไหมอยากให้กำลังใจใครหรืออยากพูดอะไรระบายอะไรไหม

0: ไม่ครับ
1: ไม่มีนะ
0: ให้กำลังใจดีเจทุกท่านเลยครับ
1: น่ารักมากๆเลยนะคะให้กำลังใจไปทางพี่หน่อยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: ขอให้
0: น้องหน้าไม้ก็ได้ครับน้องหน้าไม
1: ้น้องหลังไม้ไหมน้องแป้งโกะใช่ไหม
0: ใช่น้องแป้งโกะแล้วครับ
1: เออเราไปติดใจอะไรเขาอ่ะ
0: เวลาผมโทรไปจะรับประจำแล้ว
1: เออน้องแป้งโกะรับสายประจำเลยก็เลยถูกใจน้องแป้งโกะเนาะ
0: ครับ
1: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงพอให้ตอนนี้ก็คือถึงช่วงเวลาพักผ่อนของพี่หน่อยแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: ตอนกลางวันทำนาใช่ไหมคะ
0: ไม่แบบว่าออกไปดูเขาไถนาให้ครับ
1: ไปเฝ้าเขาไถนาช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่จะต้องไถนากันก่อนใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: แบบว่าทำนาก็ง่ายๆครับแบบว่ามีคนไถให้ครับ
1: มีคนไถให้เราก็คือจ้างเขาไถนาให้เรา
0: ใช่ครับ
1: แล้วจะถึงหน้าที่ของเราตอนไหนคะ
0: ตอนเก็บตังค์มาเก็บข้าว
1: เกี่ยวข้าวตอนเกี่ยวข้าวเนาะแล้วก็จ้างเขามาเกี่ยวข้าวอีกใช่ไหม
0: ใช่ไม่มันใช้รถเกี่ยวครับ
1: อ๋อใช้รถเกี่ยวใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็คือนั่นก็คือถึงหน้าที่ของเราแล้ว
0: แล้วเมื่อไหร่จ่ายตังค์ครับ
1: จ่ายตังค์จ้างคนมาเกี่ยวคนก็ขับรถเกี่ยวให้เราอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เกี่ยวคะ
0: ไม่รู้ครับ
1: หรอปกติประมาณกี่เดือน
0: ไม่ใกล้จะถึงปีใหม่นะครับ
1: โอ้ช่วงปลายปีเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับ
1: ช่วงนี้เราก็ฟูมฟักข้าวกันไปก่อนเนาะพี่เนาะ
0: ใช่คร
1: ับ นะคะขอบคุณมากๆเลยพี่หน่อยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอให้ฝนตกนะคืนนี
0: ้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะนั่นแหละพักผ่อนนะคะฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: ขอขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าคนมีเจ้าของจาก PMC2 Featuring กับบางนัส Future Band นะคะเป็นเพลงที่พี่เกรียงศักดิ์นะคะจากศรีราชาแนะนำมาทางหลังใหม่พี่เกรียงศักดิ์แนะนำนะคะเวอร์ชันของน้องนิตาและระดามานะคะแต่ว่าคนนี้แหละค่ะที่เป็นต้นฉบับนะก็เลยเปิดเป็นเวอร์ชันต้นฉบับให้ฟังกันละกันนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อ่ะสูวาสูดีสูก็ดีกันซะเอาตบมือพร้อมกัน

0: สูวาสูดีนะคะจากพี่ปีเตอร์โฟร์ดีไฟสูวาสูดีสูก็ไปกันซะประมาณนี้นะคะเพลงนี้ค่ะพี่ปีเตอร์มาร้องเอาไว้นะคะให้เราฟังกันแบบสดๆเลยค่ะในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2567นะคะจำไม่ได้เหมือนกันว่าปีนั้นเราไปกันที่ไหนนะคะแต่ว่าคุ้นๆอยู่นะคุ้นๆอยู่งานนี้นะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สุด
1: นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
0: ์พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่ม
1: บ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุก
2: หาตรวจตราความถูกต้องนิดนึงก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะถ้าเกิดว่าอยากคุยสายหน้าไม้เพราะบางทีนะคะคุณโชคดีค่ะคอมพิวเตอร์แรนดอมไปหาคุณแล้วแต่เบอร์ผิดนะคะแหมนะอ่ะเอาล่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่มนัสจากนครศรีเขาขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะจัดให้เลยค่ะลมเพ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเผยตั้งเอกนิติเป็น

0: ประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ชี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไทยต้องปรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการแสดงความเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นโครงการแลนบริดจ์ของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยระหว่างนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเป็นเพียงการพูดคุยคนละทีซึ่งเรื่องของโครงการแลนบริดจ์จะมีการตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาโครงการดังกล่าวโดยจะต้องพิจารณาทุกรูปแบบทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าของการลงทุนเรื่องของโลจิสติกและสิ่งที่ต้องผูกอยู่กับโครงการโดยให้เร่งสรุปผลการศึกษาภายใน90วันให้สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบันขณะนี้เปลี่ยนไปแล้วทั้งเรื่องความมั่นคงทางพลังงานภูมิรัฐศาสตร์การที่จะทำให้ประเทศไทยไม่มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากเกิดสถานการณ์หรือความขัดแย้งใดๆที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นต้องหายุทธศาสตร์ที่ให้ไทยยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้และหากจะมีผลกระทบจะต้องมีน้อยที่สุดเมื่อถามว่าประชาชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จะยื่นหนังสือคัดค้านต่อส.ส.ในพื้นที่เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนบริดจ์นายอนุทินตอบกลับทันทีว่าแต่ก็มีคนเห็นด้วยทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลผลการศึกษาความคุ้มทุนและประโยชน์ที่ใช้สอยจากโครงการเขื่อนลำปาวประกาศหยุดส่งน้ำฤดูแล้งรับมือเอลนินโญนายสำรวยอินพิทักษ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวหรือเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่าปัจจุบันปริมาณน้ำเขื่อนลำปาวมีอยู่ที่787ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 40% จากความจุ1,980 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณน้ำสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยเก็บไว้ 11% ส่วนสาเหตุที่ต้องกันน้ำไว้สูงกว่าเดิมเล็กน้อยเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปีนี้อาจจะเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรทางโครงการจึงได้ประกาศหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี 2568/2569 และการส่งน้ำฤดูฝนปี 2569 รวมทั้งได้ปิดประตูอาคารระบายน้ำล้นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากนี้จะเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำสภาพฝนฟ้าอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมต่อไปขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ว่านายกรัฐมนตรีสั่งเร่งติดตามสถานการณ์โดยบูรณาการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลประชาชนและภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนประปาหมู่บ้านและสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึงการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศรถชนเหล็กกั้นบอกระดับความสูงจนหักเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเอกชนบรรทุกรถแบ็คโฮไว้หลังคารถบรรทุกและจะขับลอดใต้สะพานขัวสลีเวียงพิงฝั่งตะวันออกกลางเมืองเชียงใหม่รถแบ็คโฮที่บรรทุกไว้หลังรถมีความสูงกว่า3เมตรทำให้ชนหลังคาคานเหล็กที่จำกัดความสูงไว้2เมตร80เซนติเมตรจนคานเหล็กหักและเสาเหล็กขนาดใหญ่หลุดออกจากฐานแต่รถบรรทุกยังค้ำยันฐานเหล็กไว้ไม่ให้ล้มลงมาจนทำให้รถต้องจอดคาอยู่ที่กลางถนนทำให้เสียพื้นที่จราจรไป1ช่องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องอำนวยความสะดวกและจากที่รถสามารถวิ่งสวนกันได้ต้องปิดการจราจรให้รถวิ่งได้ทางเดียวและต้องนำรถกระเช้าของแขวงทางหลวงมายกคานเหล็กเพื่อนำรถบรรทุกออกจากเส้นทางซึ่งอาจจะต้องมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายรถออกมาคาดว่าอาจใช้เวลาสักพักใหญ่หากไม่มีความจำเป็นให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนชั่วคราวนายหลงอายุ53ปีคนขับรถบรรทุกบอกว่าปกติใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแต่วันนี้ได้บรรทุกรถแบ็คโฮไว้ด้านหลังเพื่อจะไปไซต์งานในพื้นที่ตำบลฟ้าห้ามซึ่งมีความสูงเกิน3เมตรทำให้เผลอคิดว่าความสูงไม่เกินจนชนกับคานเหล็กอย่างแรงทำให้คานเหล็กหักและเสาเหล็กหลุดออกจากฐานขณะที่เจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ใช้รถให้สังเกตความสูงของรถยนต์ของตนเองด้วยเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
4: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับพิมดาวมหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงศ์นะคะกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคุณผู้ฟังช่องทาง Facebook Live นะคะเข้ามาชมทั้งภาพและเสียงทางช่องทางนี้แวะเข้ามาดูกันหน่อยนะคะแล้วก็มากดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะส่วนทางหน้าไมค์ค่ะตอนนี้รออยู่แล้วนะคะทักทาย1สายหน้าไมค์กันก่อนสวัสดีค่ะฮัลโหล
3: ฮัลโหล
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
3: สุนาครับ
2: พี่สุนาพี่สุนาเบาเสียงวิทยุหรือยังเอ่ย
3: ยังไม่เบาครับ
2: อ่ะเบาก่อนเบาก่อนให้เวลาไปเบาเสียงวิทยุก่อนค่ะเราจะได้ฟังเสียงกันชัดๆเนาะมันจะได้ไม่สะท้อนไปสะท้อนมาเนาะเบาก่อนเบาก่อนเร็วไปเบาเสียงวิทยุก่อนนะคะเบาหรือยังเบาหรือยังเห็นไหมมันจะท้อนกันเห็นไหมพี่สุนาเบาเสียงยัง
3: เบาแล้วครับ
2: เบาแล้วได้ยินเสียงจากโทรศัพท์ชัดเจนนะคะ
3: ครับชัดเจน
2: ชัดเจนแล้วเห็นไหมเราตอบเร็วขึ้นแล้วเพราะว่าเสียงไม่สะท้อนแล้วพี่สุนาโทรจากจังหวัดอะไรเอ่ย
3: จังหวัดเลยครับ
2: จังหวัดเลยเสียงเหมือนง่วงนอนนะเนี่ยกำลังจะนอนเหรอคะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมวันนี้ได้ทำงานไหมคะ
3: ไม่ได้ทำหรอคร
2: ับ ไม่ได้ทำหรอวันนี้พักผ่อนอยู่บ้านทั้งวันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ใกล้ได้เวลานอนแล้วเนาะ
3: คร
2: ับ ปกติพี่สุนาทำงานอะไรหรือเปล่าคะ
3: ไม่ได้ทำอะไรคร
2: ับ ก็คืออยู่บ้านเฉยๆตลอดเลยใช่ไหม
3: ครับ
2: เป็นพ่อบ้านเนาะ
3: ครับ
2: อยู่กับใครคะอยู่คนเดียวหรือว่ามีคนอยู่เป็นเพื่อนไหม
3: แม่บ้านคร
2: ับอยู่กับแม่บ้านนี่เองเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่สุนา
3: ดอกหญ้าในป่าปูนครับ
2: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมมอบให้แม่บ้านไหม
3: ครับแม่บ้านไม่ฟัง
2: ฟังคนเดียวเนาะ
3: แม่บ้านไม่ฟัง
2: เราฟังคนเดียวก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่สุนาผู้ตามพิมดาก่อนนะ
3: ครับ
2: ขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: โซเดียม
2: อร่อยถูกใจ

0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: ผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เก่งมากเลยพี่สุนานะคะเดี๋ยวไปให้ไปฟังเพลงเพราะๆละนะคะรู้สึกว่ายิ่งคุยไปเรื่อยๆพี่สุนาเริ่มช้าลงไปเรื่อยๆเหมือนจะหลับแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: งั้น
0: ใ
1: กล้จะหลับแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะจะได้นอนฟังเพลงแล้วก็หลับไปเลยเนาะเพลินๆเนาะ
0: ครับ
1: ขอบคุณที่โทรมาน้าไม้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ครับ
1: นั่นแหละฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันด้วยดอกหญ้าในป่าปูนนะคะจากพี่ต่ายอรทัยซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัว199แล้วก็แบกกระเป๋าเข้ามาในเมืองนะคะมาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะซึ่งการเรียนในเมืองใหญ่เนี่ยแบกกระเป๋าเข้ามาเรียนคนเดียวเนี่ยมันว้าเหวนะคุณผู้ฟังมันเหงานะมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องราวของเพลงต่อมาสาวรามยามเย็นจากพี่บิวกัลยาณีนะคะก็นั่งเรียนไปมองรถมองไฟกันไปคิดถึงบ้านอะเนาะนะคะสุดท้ายแล้วเรียนไป

0: เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดมาจากต่างจังหวัดแล้วมันเรียนในเมืองใหญ่แบบนี้นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟกำลังจะออกแล้วนะคุณผู้ฟังมาแล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวทาง Facebook Live นะคะตอนนี้เข้ามาได้เลยค่ะทาง Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเห็นไลฟ์ของพิมพ์ดาแล้วนะคะก็ส่งเสียงทักทายหน่อยส่งเสียงไม่ได้ก็พิมพ์ทักทายกันเข้ามานะคะรายงานตัวเข้ามาได้เลยพี่เองจ้ามาแล้วจ้ารอขึ้นรถไฟจ้าพิมพ์กันมาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะกดสติ๊กเกอร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครก็ได้นะส่งดาวก็ได้นะคะกดแชร์ก็ได้อะไรก็ได้นะคะเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกหลังไมค์ขึ้นก่อนนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้นะหลังไมค์ดูซิแป้งโกะคนสวยเปิดหลังไมค์ให้ดูหน่อยค่ะว่าวันนี้มีใครมาบ้างนะคะหลังไมค์วันนี้ค่ะน้องวอนจากจังหวัดกาญพี่วอนนะพี่มนัสนครศรีพี่กฤตศักดิ์ศรีราชาพี่เขียวชุมพรพี่นกสุพรรณพี่วิทยาศรีสะเกดพี่นีอุบลพี่คำเพียรสกลพี่สุริยานครศรีพี่สมศักดิ์จากกระบี่พี่ลุงต่อยจากจันทบุรีพี่สุนทรจากปทุมและหนุ่มหน้าตาดีจากสุพรรณนี่ละค่ะนะคะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบมากันคับคั่งเลยนะคะน่าจะเตรียมตัวแล้วล่ะหยุดยาวมาแล้วเรียบร้อยพักผ่อนมาแล้วชาร์จแบตเติมพลังแล้วนะคะวันนี้พลังเยอะนะโทรกันเข้ามาเพียบเลยส่วนทาง Facebook Live ค่ะรายงานตัวกันหรือยังมาหรือยังนะคะมาแล้วนะคะพี่เสียเปียกคนเดิมไงจะใครเหล่านี้เป็นพี่นะให้เป็นพี่วันหนึ่งเนาะคุณแม่อรุณนะคะพี่สมหมายสุภาษิตพี่ประภัยศรีแตงเขียวพี่แอนอลิสน้องมังกรธนชนพี่พาเรตพี่อนุชาเขาพูดถึงพาเรตมาเราก็เลยเรียกเขาว่าพี่พาเรตซะเลยนะคะพี่อนุชาเนี่ยจากจังหวัดเลยนะคะเขาก็จะชอบตั้งชื่อพาเรตมาให้นะคะพี่อนุชาบอกว่าพาเรตเพลงฮิตนะคะเดือนนี้สโลแกนยาวหน่อยนะใครที่โทรมาหน้าใหม่ต้องท่องกันดีๆนะคะพี่สมหมายด้วยพี่ชัญญานะคะพี่สุรยุสมานอคณีบอกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วกราบนะคะแล้วก็ยังมีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่กระแตนะคะพี่กระแตบอกว่าพี่ซื้อสบู่ไม่ได้มาด้วยแหละแต่ยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวถ้าลองใช้เมื่อไหร่แล้วจะมารีวิวอันนี้พิมดาพูดเองพี่กระแตพูดมาถึงแค่ว่ายังไม่ได้ลองใช้นะคะพี่กระแตถ้าใช้แล้วเป็นยังไงมารีวิวให้ฟังด้วยนะคะสบู่ไมด้าผู้สนับสนุนชุดพาเรทของเราใช่ไหมคะเมื่อวันแรงงานเขาก็ไปออกบูธกันด้วยโอ้โหจัดโปรกันแบบจัดโปรกันแบบช่ำๆเลยคุณผู้ฟังมีใครได้ซื้อสบู่ไมด้าไปใช้กันบ้างยังไงก็ลองทักมาบอกกันหน่อยรีวิวกันหน่อยนะคะว่าผลที่ไปใช้มันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูนิดนึงนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เราทักทายกันแล้วเมื่อกี้พี่สิริพงศ์นะคะพี่มนพอินเพ็งด้วยนะคะพี่โอวตีเหรอพี่โอวตีสุวรรณภูมินะคะพี่หนึ่งอ๋อพี่หนึ่งน้องก๊อกพี่หนึ่งรองก๊อกสุวรรณภูมินี่เองนะคะใช่ไหมพี่โอวตีเนาะแล้วก็ยังมีนะคะใครอีกพี่สมหมายทักทายกันแล้วนะคะพี่ประภัยศรีก็ทักทายกันแล้วเอ้าหมดซะแล้วเหรอมีกันแค่นี้เหรอคะพี่เรดมี่นะคะมาเลยมาเลยนะคะใครยังไม่ได้รายงานตัวนะคะพิมพ์เร็วพิมพ์ด่วนๆเลยนี่คุณผู้ฟังค่ะบางคนนะโทรศัพท์ของบางเครื่องนะคะคุณผู้ฟังลองดูดีๆมันจะมีตัวไมโครโฟนนะเวลาเราจะพิมพ์นี่บอกเคล็ดลับการพิมพ์เร็วให้มันจะมีไมโครโฟนอยู่ค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่เป็นตัวไมโครโฟนนะให้มันพิมพ์แทนเราแล้วก็พูดไปสวัสดีค่ะน้องพิมดาแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เลยเป็นตัวพิมพ์สวัสดีค่ะน้องพิมดาอย่างงี้เราก็จะรวดเร็วนะคะลองไปหาดูนะฟังก์ชันของโทรศัพท์แต่ละคนนะคะอยู่ตรงไหนลองไปหาดูนะคะแล้วมันจะพิมพ์เร็วมากเลยทุกวันนี้พิมดาไม่นั่งพิมพ์แล้วนะพูดเอาอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่สมหมายนะคะทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะยังไม่ได้ทักทายใครอีกไหมพี่สมศรีผลส่งด้วยนะคะพี่อมาตตาเหรอใช่ไหมพี่อมาตตาบอกสวัสดีครับนะคะเนี่ยช่วงดึกๆแบบนี้หัวค่ำแบบ

0: แบบนี้เนี่ยนะคะยังไม่ดึกมากเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าหัวค่ำนะคะช่วงหัวค่ำแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะคุณผู้ฟังก็จะค่อนข้างบางตานิดหนึ่งนะคะมาทักทายกันน้อยนิดหนึ่งนะคะพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักนะคะพี่กระแตบอกว่ายาแก้ไอไอยาราผสมโซดาอร่อยมากจริงๆเนาะพี่เดี๋ยวพี่กระแตพี่ขายของเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวจะติดต่อหลังไมค์ให้พี่กระแตเนี่ยมาเป็น AE นะหรือว่ามาเป็นเซลล์ขายให้นะคะกับทางคลื่นเนาะขายของเก่งจริงๆนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะแก๊งซ่านี่ครับเก่งทุกคนนะวันก่อนนี้แก๊งซ่าเขาแต่งตัวนะคะแต่งตัวเป็นสปอนเซอร์เสื้อของยี่ห้อหนึ่งกางเกงของยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมางานวันแรงงานนะคะน่ารักมากแต่งมากันเป็นทีมเลยนะคะก็บอกแล้วว่าเขาขายของเก่งรีวิวเก่งนะคะเดี๋ยวจะเชิญมาทำงานที่นี่นะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่พิสิทธิ์สาวบอกพิมพ์เอาดีกว่าครับผมไม่ชอบพูดเนาะพูดแล้วมันพิมพ์ไม่ได้ตามใจเราใช่ไหมมันชอบพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะคะพี่สมศรีผลส่งทักทายกันแล้วเนาะนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะพี่สายชนจรัสคุณด้วยนะคะพี่รัตอย่าเพิ่งหลับค่ะพี่กระแตฝากมาบอกอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับรอพิมดาเล่านิทานกันก่อนนะคะเล่าจบแล้วค่อยนอนได้นะคะหมดแล้วนะหมดแล้วนะโอเคไหมนะคะไปแล้วนะรถไฟจะออกแล้วนะคะไปแล้วค่ะไปกันแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะจ่อคิวฮิตวันนี้เดี๋ยวนะรู้แล้วว่าพี่กระแตเนี่ยกับพวกพี่ๆแก๊งซ่าเนี่ยทีมเนี่ยเขามารออะไรกันรู้แล้วค่ะรู้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจ่อคิวฮิตวันนี้จะเป็นคิวของน้องเต๋าภูสินที่จะได้ขึ้นเวทีมาแนะนำเพลงใหม่ให้ฟังกันนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักขาดที่พระบาทเวินปลาอุ้ยอยู่ที่ไหนพระบาทเวินปลาเพลงจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะจ่อค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เพลงใหม่ล่าสุดจากน้องเต๋าภูสินนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักขาดที่พระบาทเวินปลานี่ก็เลยทำให้ต้องไปนั่งหาข้อมูลเลยนะเซิร์ชหากันเลยว่าพระบาทเวินปลาเนี่ยคือที่ไหนมันคืออะไรนะคะพระบาทเวินปลาเนี่ยคือเป็นสถานที่นะคะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะที่ชื่อว่าเวินปลานะคะก็ประดิษฐานอยู่บนโขดหินนะตั้งอยู่กลางลำแม่น้ำโขงเลยนะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็จะเรียกกันว่ารอยพระพุทธบาทเวินปลานั่นเองนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะอำเภอธาตุพนมนะคะก็สำหรับเพลงที่เป็นหมอลำอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังส่วนมากเขาก็จะพูดถึงสถานที่นะคะแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เขาเจอมาจากสถานที่ต่างๆนั้นๆ นะคะอย่างเช่นเพลงนี้รักขาดที่พระบาทเวินปลาเขาอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตอะไรบางอย่างอยู่ที่สถานที่นั้นๆ นะคะซึ่งเพลงเหล่านี้ก็ทำให้เราได้รู้จักกับสถานที่ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะภูต่างๆใดๆเนี่ย อีกเพียบเลยเนาะที่เอาสถานที่เหล่านี้มาแต่งเป็นเพลงนะคะเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะย้ำชื่อเพลงอีกสักหนึ่งรอบรักขาดที่พระบาทเวินปลาจากน้องเต๋าภูสินสังกัดแกรมมี่โกคำร้องทำนองนะคะได้พี่บิ๊กภูมิรินทร์มาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดน

0: รีโดยพี่บุญหลงมงคลพรนะคะก็เซิงเซิงกันไปใครที่ชอบแนวนี้นะคะแม่แม่จ๋านะคะด้อมบ้านน้องเต่านะคะช่วยกันเชียร์ด้วยนะคะจอคิวฮีต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จอคิวฮีต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะไปกันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตเลยนะคะเวลานี่เหลือน้อยลงทุกทีแล้วเดี๋ยวเล่านิทานกันไม่ทัน
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เอาละค่ะสองเพลงเป็นไงเป็นยังไงเซิร์งกันสนุกสนานเลยนะคะทางบ้านเขาก็เซิร์งกันทางหลังไมค์เราก็เมาส์มอยกันไปกำลังสอนวิธีอินฟูให้กับแป้งกบอยู่นะคะว่าวิธีอินฟูนี่เป็นยังไงเวลาเราไปที่ไหนเราต้องถ่ายวิดีโอเราจะต้องตัดต่ออะไรยังไงนะกำลังสอนแป้งกบอยู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันหลังมาสอนคุณผู้ฟังทำมั่งนะเผื่อใครชอบนะคะก็ฝากติดตามแป้งโกะด้วยนะใน Facebook นะคะเดี๋ยวมาบอก Facebook ส่วนตัวนะเพราะว่าน้องก็จะค่อยๆทยอยลงคลิปกันไปเรื่อยๆนะคะใครอยากดูเรื่องราวการไปเที่ยวท่องเที่ยวของน้องแป้งโกะนะคะเดี๋ยวมาบอกกันแต่สำหรับช่วงนี้นะคะช่วงนี้คือช่วงของมหานครไม่ใช่มหานครชาร์ตเพลงฮิตติดชาร์ตคุณผู้ฟังเลือก2เพลงมาฝากกันนะคะเต้ยก่อสร้างค่ะเพลงนี้นะคะจากพี่จ่อยโลมิดสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่14แล้วก็ตามมาด้วยอีก1เพลงนะคะเพลงใหม่เลยเข้ามาใหม่เลยสัปดาห์นี้พบหมอหน้าห้านจากน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่20นั่นเองค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆครู่เดียวค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะและนิทานที่จะเล่ากันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอุ๊ยตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยนะเสียงมาจากไหนนะคะและนิทานที่เราจะเล่ากันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชาย3คนคนแรกชื่อไอ้พุทธคนที่2ชื่อไอ้สอยและคนที่3ชื่อไอ้ลบทั้ง3คนค่ะหลงเข้าไปในป่าและโดนเผากินคนจับได้ทั้ง3คนร้องขอชีวิตค่ะแต่หัวหน้าเผาก็มีข้อแลกเปลี่ยนโดยให้ทั้ง3คนไปหาผลไม้มาคนละ1อย่างแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้เอามาทำอะไรนะคะไอ้พุทธเก็บส้มมาได้10ลูกค่ะหลังจากนั้นเผากินคนก็เลยบอกกติกาถ้าเจ้าสามารถเอาผลไม้ที่เจ้าเก็บมายัดก้นเจ้าจนหมดแล้วไม่แสดงสีหน้าใดๆทั้งสิ้นเจ้าก็จะรอดไอ้พุทธยัดส้มเข้าไปในก้นได้แค่2ลูกแสดงสีหน้าเจ็บปวดโดนฆ่าตุยส่วนไอ้สอยค่ะเก็บลำไยมาได้5ลูกคนนี้สบายๆนะขณะที่ไอ้สอยกำลังยัดใส่ก้นแบบชิวๆได้ถึงเกือบลูกที่5แล้วคุณผู้ฟังไอ้สอยหลุดหัวเราะออกมาโดนฆ่าตายเหมือนกันและไอ้พุทธกับไอ้สอยก็ไปเจอกันบนสวรรค์ไอ้พุทธก็เลยถามไอ้สอยว่าเอ็งจะหัวเราะทำไมวะไอ้สอยกำลังจะรอดอยู่แล้วเชียไอ้สอยตอบว่าจะไม่ให้กูหัวเราะได้ไงอ่ะเมื่อกูเห็นไอ้ลบมันกำลังแบกทุเรียนมากูก็ลั่นนะสิเป็นไงล่ะเห็นภาพเพื่อนเลยแบกทุเรียนมามันจะยัดเข้าไปยังไงนะคุณผู้ฟังนะนี่ล่ะค่ะคือนิทานก่อนนอนเอามาเล่าให้ฟังกันสนุกสนุกนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วช่วยกันเลือกเพลงนะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอมแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขอบคุณด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตานะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้พิมดาลาไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะวันพฤหัสศุกร์นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงค่ะทิ้งท้ายด้วยน้ำตาฝนค่ะจากพี่แจ๊ดอนุพลขอให้ฝนตกลงมาให้ชุ่มฉ่ำนะคะค่ำคืนนี้จะได้นอนหลับฝันดีกันทุกคนเพลงดังวันละ1ประโยคพอเนาะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะช่วงดึกๆแบบนี้ก่อนเข้านอนค่ะคุณผู้ฟังนะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะสัปดาห์นึงก็เจอกัน5วันโอ้นะคะวันนี้ฝนตกค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้โหอสมทในช่วงเย็นนี่อย่างกับแบบพายุอ่ะโอ้จริงๆนะฝนตกในทะเลนี่นี่ฝนตกอสมทหนักมากนะคะเห็นคลิปวิดีโอจากเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนี่นะคะบอกว่าโอ้โหลมแรงมากฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆที่วันนี้ก็น่าจะฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะอากาศแบบนะเดี๋ยวร้อนวันก่อนวันที่นะไปเล่นคอนเสิร์ตกันเนาะมหากรรมคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะยังบ่นกันโอ้โหร้อนมากคุณโอ๊ตคนนี้ที่ตัวเปียกหมดเลยนะนะวันนี้มาถึงฝนตกแล้วนะคะช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะนะวันนี้วันนี้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์นะคะ4พฤษภาคมนะคะนี่ก็เข้าเดือนที่5แล้วโอ้โหผู้ฟังเดือนที่5แป๊บๆเดี๋ยวเดือนหน้าก็ครึ่งปีแล้วเวลาก็เดินเร็วอีกแหละนะคะแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเรายังหน้าตาดีเหมือนเดิม ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเนาะโอ้นะคะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะก็เลยเลือกเพลงสนุกๆแล้วกันนะคะไหนว่าฝนมันตกมันอ่อมมันเอ่ยใดต่างๆมากมายเป็น3งานเพลงที่แบบโอ้ยนะจะได้ลุกขึ้นเต้นกันแบบลูกทุ่ง3ชากันหน่อยนะคะเริ่มต้นมากับ3โห3ชานะคะงานของพี่แคทคัทริยามาราศีแล้วก็ต่อด้วยอยากเปลี่ยนนามสกุลแหม่มพิมานรามนี่เพิ่งเจอกันด้วยเมื่อวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาตินะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะลูกเขยบ้านใครนะคะงานจากแก้ฟ้าสหเพชรพี่สาวหนูเองนะคะก็เป็น3งานเพลงสนุกๆจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้วันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะเพลงไหนเป็นพิเศษค่ำคืนนี้นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเบอร์โทรศัพท์นี่หลายๆคนเมมเอาไว้ในมือถือแล้วเรียบร้อยนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่หนึ่งนะกับช่วงสายชิลฮีลใจนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้นะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะนะส่วนใครที่นะคะอยากจะเข้ามาทักทายดีเจนะคะพิมพ์ข้อความดูไลฟ์ชมไลฟ์กดติดตามเพจของเราไว้ก็เข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะฮะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยเมื่อสักครู่นี้แวบๆเห็นพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยนะบอกเข้ามาทักทายนะคะพี่ดวงดีก็เพิ่งจะมาขึ้นคอนเสิร์ตมาร้องเพลงให้เราฟังเมื่อวันที่1พฤษภาคมเหมือนกันนะคะแล้วพี่ดวงดีความน่ารักของเขานะเขาบอกว่าเนี่ยเขาแวะมาก่อนแวะมาช่วงที่งานยังไม่เริ่มบอกหนูว่าเอ้ยมาไม่มารีบมาอะไรจะไวจังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขามาไล่ฝนให้ก่อน นี่ไงเขายังพิมพ์ข้อความมาเลยบอกว่าพี่มาไล่ฝนให้ก่อนนะบอกเขาเวลาเขาไปไหนเนี่ยงานไหนถ้าเกิดว่ามีความแบบเอ๊กังวลรู้สึกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยกลัวจะฝนตกกลัวงานจะไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าต้องให้เขาไปถึงก่อนนะไปถึงก่อนปุ๊บเสร็จเขาไล่ฝนเสร็จแล้วเขากลับไปแต่งตัวที่บ้านแล้วกลับมาเล่นคอนเสิร์ตสรุปก็ฝนไม่ตกจริงด้วยเนาะ โอ้สุดยอดเลยนะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะใครที่อยากจะพิมพ์ข้อความเข้ามาทักทายดีเจแล้วก็แนะนำงานเพลงนะคะ SMS ของเรานะคะส่งมาที่4689400นะคะ4689400เดี๋ยวหนูขออนุญาตอ่านข้อความก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนี่ค่ะวันนี้ข้อความแรกมาจากคุณแม่อรุณนะคะคุณแม่อรุณแน่ๆต่อให้ไม่ลงชื่อหนูก็ทราบได้นี่สวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะจ๊ะแล้วก็มีเซิร์กนูมิตาด้วยนะคะมีกลอนมาจาก พี่หนึ่งโรงก๊อกเขาบอกว่าฟังลูกทุ่ง95พาสดใสไม่ว่าใกล้หรือไกลก็ไปถึง จะเพลงช้าเพลงซึ้งให้คำหนึ่งแค่นึกถึง95ลองมาชมเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงขอบคุณพี่หนึ่งโรงก๊อกด้วยสำหรับกลอนน่ารักน่ารักนะคะมีขอเพลงเข้ามาเพิ่มเติมบอกอยากฟังยาใจคนจนนะคะรบกวนพี่ตาลคนที่สวยที่สุดใน3โลกเปิดให้หน่อยอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์น้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะแล้วก็มีล่าสุดกลางดาวจากพี่วิภาเข้ามาด้วยนะคะนี่ขอบคุณมากๆเลยตอนนี้กำลังใจกำลังเข้ามากันเรื่อยๆนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ง่วงนอนนะคะบอกว่าวันนี้อากาศมันดีอยากเจอแบบว่านะคะดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบว่าหลังฝนฝนตกกันซะหน่อยนะคะอากาศเย็นๆนะวันนี้ในห้องส่งเย็นกว่าปกติปกติโอ้สองสามวันก่อนเมื่อวานนี่หนูมาจัดรายการช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะร่วมกับคุณพ่อนะคะพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะเมื่อวานนี้รู้สึกร้อนมากเลยวันนี้มาหนาวอีกแล้ว เอาล่ะนะคะผู้ฟังค่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะสำหรับทาง Facebook เดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ค่ะ1งานเพลงนะคะจากนะคะพี่ยิ่งยงกันละกันนะคะเพิ่งเจอกันเมื่อวันที่1เช่นเดียวกันนะวันนั้นบอกพอเจอหน้าก็แบบว่าโอ๊ยนะอยากฟังสมศรีเขาร้องให้ฟังท่อนนึงน่ารักใจดีพี่ยงน่ารักมากแล้วก็เขาฝากมาเพลงนึงเขาบอกซอยจุนะซอยจุเวลาเขามีเวลาช่วงว่างๆถ้าเกิดว่าตอนจัดรายการอยู่เงี้ยค่ะทางไลฟ์เนี่ยเขามันจะแบบว่าแวบมาเนี่ยแฟนๆก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะทางนี้นี่มีศิลปินนะคะเข้ามา say hello say hi ทักทายแฟนคลับกันเยอะนะคะที่เพจของเราเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากด้วยกันละกันอ่ะมาฟังงานเพลงจากพี่ยงสักหนึ่งนะคะหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำนะคะสายมารออยู่แล้วจากจังหวัดแพร่เจ้านะคะจากตังเหนือเลยสายแรกวันนี้เดี๋ยวให้ต่อสายใหม่นะคะแม่พรเนาะแม่พรนะคะเนี่ยทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจเนาะนะคะอ๋อมีจากทางสปป.ลาวนะคะพี่ไซหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าสบายดีครับคุณลูกตาลที่ลาวฝนตกด้วยโอ้แสดงว่าวันนี้เนี่ยฝนตกไปในหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะที่สปป.ลาวก็ฝนตกเหมือนกันเนาะทักทายพี่ราชันพี่เอกรินพี่วุฒิชัยนะคะพี่เปรมพี่สมชายพี่สุภสิทธิ์นะคะทักทายนะคะพี่สมชายจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางเนาะตอนนี้บอกว่าฟ้าฝนกำลังเข้ามานะคะฟ้าห้องแห้งขนาดเนี่ยบนว่านั่นเนาะวันนี้เห็นฟ้าแลบแป๊บแป๊บฟ้าแลบแป๊บแป๊บนั่นน่ะนะคะพี่บอลพาสนะคะพี่เอกนะคะทักทายคุณแม่รุ่นอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่หนูเพียรนะคะพี่สมหมายพี่วิจิตนะจ๊ะแล้วก็มีพี่จอยจางนครพนมด้วยบอกว่าน้องลูกตาลคนสวยวันนี้ขอเพลงอะไรนะของพี่ต้อมเรนโบว์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงเพลงหวานนะทักทายกันอีกสักครั้งหนึ่งละกันสายของเรากลับมาแล้วสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีเจ้าแม่พร
2: ค่ะ
1: โอ้ตะกี้ไปไหนมาแม
2: ่
1: ตะกี้นี่สายรุดไปกำนึ่งมาเป็นยังแต่ตอนนี้ได้ยินชัดเจนกับเจ้า
2: เจ้าชัดเจนกับเจ้า
1: เจ้าแม่พรนอนดึกหนา
2: เจ้า
1: เนาะฟังตึงวันเจ้า
2: องค์ข้างฟังทุกคืนแ

0: 1 ทุ่มเจ้าแม่น้องมาจัดคู่กับพ่อชายเมืองสิงห์ตัวเนอร์
1: ค่ะ
0: จ้าเผื่อมาฟังได้เนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าอ่ะวันนี้แม่พรที่แพ้อันที่บ้านฝนตกก่อเจ้า
1: โหว้าวฝนตกถึงฝ่าห่อ
0: โอ้
1: ฝ่าค้าง
0: เจ้า
1: ล้มเปลี่ยน
0: ล้มแต่เนาะ
1: เราพอๆพอเนาะ
0: แม่หากเลยเนาะแม่เนาะ
1: โ
0: อ้นักขนาดแสดงว่าน่าจะตกไปทั่วเลยคุณผู้ฟังเนาะ
1: ฝนตกกลางอาบน้ำอยู่เลยนะโอ้
0: เจ้าม
1: ันห้อนล้ำม
0: าหน้ากาเนาะห้อนล้ำกันเลยฝนตกลงมาเนี่ยยังแขวนหน่อยเจ้า
1: เจ้า
0: โอเควันนี้ฟังเพลงอย่างดีเจ้าแม
1: ่รักคนหล่อง้อคนรวยของยุ้ยนะ
0: อ่านแล้วคนหล่อแต่ไปง้อคนรวยอี
1: เอ๊ะเจ้า
0: โอเคเจ้าอยากมอบเพื่อใครเป็นพิเศษก่อเจ้าม
1: อบเพื่อคนโคซกนะน้องนิสาน่ะน้องอีกละ
0: เจ้าน้องกา
1: หมอบเพื่ออีน้องนั่นน่ะ
0: เจ้าได้เลยเจ้าขอบคุณเจ้านักเจ้า
1: เจ
0: ้าสวัสดีเจ้าจัดให้เลยค่ะสายชีวิตใจนะคะกับงานขอพี่ยุ้ยญาติเยอะนะเพลงนี้รักคนหล่องอคนรวย

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่นะเจ้านะฮะในงานเพลงให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะกับบรรยากาศท่ามกลางสายฝนด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะโทรเข้ามาได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงนะคะอยากจองสายหน้าไมค์ก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเรานะคะหรือว่าจะแค่ฝากเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่02-248-1366นะคะน้องหนูดีบอกว่าลำลูกกาตกหนักมากๆเลยนะคะตกหนักมากๆเลยแล้วก็สวัสดีพี่ผาลีใช่ไหมคะพี่ผาลีบอกสวดครับน้องลูกตาลคนสวยผมติดตามช่วงที่คุณจัดเป็นประจำชอบเสียงใช่ไหมคะโอ้ชอบเสียงคุณจังเลยใสแล้วก็ชัดเจนดีขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็มีแนะนำงานเพลงของพี่เอพจนาเข้ามาด้วยกับหนีเมียมาเสียตัวโอ้โหแค่ชื่อเพลงก็แบบพี่เอพจนานะคะโอเคแล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยเนี่ยขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเนาะวันนี้มีใครมาบ้างนะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทักทายนะจ๊ะทุกๆคนเลยนะข้อความไหนที่ยังไม่ได้อ่านก็ส่งเข้ามารอบนะคะเมื่อกี้เห็นมีน้องใบด้วยเนาะแล้วก็ด้านบนมีพี่อีทนะคะพี่เรินเจริญนะคะคุณแม่ธนชพรด้วยนะคะพี่สมศรีบอกอยากฟังชายตัวร้ายของน้องแบงค์น้องสอนรามอ่ะนั่นแหละน้องแบงค์สอนรามนะพี่สิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะพี่นารีด้วยนะคะทักทายเข้ามาแนะนำงานเพลงของน้องมีนตราเข้ามาด้วยนะพี่อัญชลีสวัสดีค่ะบอกฟังอยู่จ้าน้องลูกตาลนะคะแล้วก็พี่เดียวจรัญด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยวันนี้เนาะมีใครอีกพี่นุชเจริญพี่สารีด้วยนะคะข้อความมันแบบเด้งดึงฮะเด้งดึงอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังกำลังจะแบบว่าเลื่อนขึ้นไปด้านบนกำลังจะถึงแล้วปุ๊บพอมีข้อความใหม่เข้ามาปุ๊บหายเลยพี่ธนพัฒน์สวัสดีค่ะพี่คงนภาด้วยแล้วก็พี่ชาติวุฒินะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะในไลฟ์นะคะข้อความของใครที่ตอนนี้ไม่ได้ทักทายพิมพ์เข้ามาอีกรอบก็แล้วกันนะคะเพราะว่าก็อย่างว่าเนาะที่เล่าให้ฟังนั่นแหละนะคะมันมองไม่เห็นทั้งหมดโดยเฉพาะถ้าเกิดแบบช่วงต้นชั่วโมงจริงๆแล้วยังไม่ได้ทักทายนะคะนะอย่าเพิ่งหน่อยนิดหน่อยนะคะพี่ธินภัทรสวัสดีค่ะนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้จัดงานเพลงจาก SMS ให้ก่อนก็แล้วกันเนาะส่งเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะอย่าใจคนจน

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะไหนๆก็ฝนตกแล้วค่ะจัดงานเพลงที่มีคำว่าฝนมีคำว่าฝนซะหน่อยแต่ไม่รู้ว่าฝนเนี้ยจะเป็นฝนที่ตกลงมาแบบที่เราพูดกันอยู่หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยนะคะนะคะบอกว่าถึงบ้านละค่ะวันแรงงานเจอคุณแม่น้องลูกตาลด้วยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่ดวงดีนะคะที่มาช่วยไล่ฝนให้หนูด้วยแล้วมีโอกาสเจอกันอีกนะคะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้มหานครไลฟ์จัดเพลงนี้ให้นะคะติดฝนทั้งปีคุณผู้ฟังแต่ไม่รู้ว่าฝนนี้จะเป็นฝนไหนนะนาตาลีศรี

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ผ่า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สองงานเพลงสนุกสนุกนะคะที่จบไปกับหัวใจสี่เลนนะคะจากศิลปินโชคดีทวีโชคโอ้โหชอบชื่อพี่เขาจังเลยนะคะเพลงนี้แนะนำมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่เสาบางแคแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับลาน้องไปช่องบกนะคะงานจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีพี่แฟนรายการแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยแล้วก็พี่ดวงดีก็กำลังรับชมอยู่ทางไลฟ์นะคะก็เอ้ยเปิดให้เลยต้อนรับศิลปินของเรานะคะจัดไปเลย2เพลง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาบอกว่าอยากฟังคาราบาวอุ้ยน้องๆบอกอยากฟัง Made in Thailand พี่ตันจัดให้หน่อยงี้จัดเลยจ้ะเดี๋ยวจะเป็นงี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะคะเนี่ยโทรเข้ามาได้เลย022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03 นะคะอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับสายหน้าไมค์ของเรานะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคด้วยนะคะมารออยู่แล้วจากนครพนมเมื่อสักครู่นี้เห็นเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยสวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะพี่จอยอยู่ไหมจ๊ะ
4: อยู่ครับ
3: ว้าวโอเคเมื่อกี้นี่เห็นพี่จ่อยเข้ามาทักทายที่ในไลฟ์ของเราด้วย
4: ครับผม
3: ค่ะฟังวิทยุด้วยดูไลฟ์ไปด้วยเหรอคะ
4: อ๋อครับครับบางครั้งก็ไลฟ์นั่นติดขัดไม่ฟังวิทยุครับผม
3: อ๋อโอเคแสดงว่าก็ติดตามทั้งฟังด้วยดูไปด้วยเนาะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากๆเลยไม่ได้คุยกับพี่จ่อยนานแล้วเหมือนกันเน
4: า
3: ะ
4: ตั้งแต่ปีไก่

0: ปีกลายเลยเหรอโห
1: ครับผม
0: คืนนี้ปีกลายโอ้ปีกลายนี่ไกลมากเลยอ่ะจ้า
1: ครับเพราะเมื่อวานนี้พายุเข้าจริงๆแล้วมาก
0: อะไรนะคะพี่จ่อยจ๋าแต่ไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่จ่อยแบบชัดๆเลยเป็นแบบเป็นขาดเป็นขาดตอน
1: เดี๋ยว
0: จ๋าถือโทรศัพท์แนบหูได้ไหมคะถ้าเกิดว่า
1: เงียบนะครับ
0: โอเคเมื่อกี้พี่จ่อยพูดว่าอะไรนะจ๋าเมื่อวานทำไมนะ
1: เมื่อวานพายุเข้าจริงครับผม
0: อายุ
1: พายุฝนครับ
0: หนูไม่ได้ยินอีกแล้วเหมือนเสียงอยู่ใกล้โทรศัพท์มากๆใช่ไหม
1: เมื่อวานนี้พายุเข้าติดเต็มเลยคร
0: ับ อ๋อพายุเข้าโอเคพายุเข้านะคะใช่เลยพี่จอยอ๋อแสดงว่าที่นครพนมก็ฝนตกเหมือนกัน
1: อุ้ยราคาผมแต่ละบ้านก็ปลิวเหมือนกันนะครับ
0: โอ้ราคาปลิวเลยเหรอแล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อวันนี้ตัวครับนี้เพื่อมากรีดยางครับผม
0: อ๋อออกมากรีดยางแสดงว่านครพนมคือเมื่อวานแล้วฝนตกไปเมื่อวานเรียบร้อยก่อนใคร
1: เมื่อวานคือตอนเย็นนี่แหละครับ
0: หา
1: เมื่อวานตอนเย็นนี่แหละครับเมื่อวานเนี่ย
0: อ๋อโอเคนะคะวันนี้ก็เลยได้กรีดยางเลยสิพี่จ่อย
1: ครับเช้ามาขี่มาต้นยางนี่เอ๊ะต้นยางต้นบางส่วนแต่ต้นนี่มันล้มสายต้นนี
0: ้จ้ะวันก่อนนู่นหนูจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วมั้งนะคะมีพี่ๆแฟนรายการโทรเข้ามาเหมือนกันบอกว่าเนี่ยแหละทำสวนทำไร่แล้วบอกรู้สึกมันแห้งแรงมากเหลือเกินสงสัยพระพิรุณน่าจะรับเรื่องก็เลยจัดให
1: ้ จัดเก็บไ
0: ว้ เยอะไปหรอ
1: เยอะไป
0: เหรอเยอะไปนะคะโอเคก็ยังพอได้ใจชื้นกันหน่อยจ้ะ
1: เมื่อวานนี้ก็ภรรยาผมก็เหนื่อยกำมือชอบปูพะเนา
0: อะไรนะคะ
1: ภรรยาผมไง
0: จะ
1: กลัว
0: จ้ะ
1: เลยกำมือชอบพะเนา
0: ค่ะ
1: สารแกมแกกลัว
0: จ้ะเสียงไม่ค่อยชัดเหมือนขาดหายนิดนึงค่ะพี่จ่อยโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงวันนี้พี่จ่อยอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ขอเพลงอะไรคืออ
0: ันนี้ใช่ไหม
1: นักร้องงานเลี้ยง
0: อ่านักร้องงานเลี้ยงของพี่ตั๊กแตนชลดาเนาะ
1: คร
0: ับค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนไปด้วยกันเดี๋ยวพี่จ่อยพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: จมูกใดได
0: ้เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: นี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: คือว่าเตรียมไรหลายแดดนะครับ
0: จ้าแต่ละเดือนก็จะมีค่ะก็จะเปลี่ยนไปค่ะเนาะขอบคุณวันนี้ขอบคุณพี่จ่อยมากๆแล้วเดี๋ยวจะไปกรีดยางต่อใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คร
1: ับ ร่างกายสบายดีไหมครับ
0: สบายดีจ้าสบายดีจ้า
1: ร่างกายสบายดีขึ้นไหมครับเออ
0: จ้าคือกันจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะน่ารักหลายแท้นะคะอ้าวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับสีงานเพลงสนุกๆเลยเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้ตั๊กแตนชลดาค่ะนักร้องงานเลี้ยง
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟัง

0: สีผ้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีงานเพลงสนุกสนุกค่ะนี่จัดให้กับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคเป็นแบบโอ้ยนะนักร้องแดนเซอร์แบบนี้นะคะก็จากสายหน้าไมค์นะพี่จ่อยนครพนมเขาก็แนะนำมาแล้วว่าเอานักร้องงานเลี้ยงนะของตั๊กแตนชนระดาหนูก็จัดต่อให้เลยกับดาวเต้นมอต้นนะคะต่ายอรทัยนะคะมีน้องๆทักทายมาจากทาง TikTok บอกว่าอยากฟังเพลงนี้ด้วยแล้วก็แดนเซอร์ม.4ตุ้มจ่านุกรองนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะพอพูดถึงแดนเซอร์ก็ต้องมีเพลงนี้นะบุษบาแดนเซอร์หลิวอาจารยานั่นเองค่ะสีงานเพลงสนุกสนุกเลยนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเต้นกันแบบไม่หยุดเลยบางคนแอบเต้นนะเห็นอยู่ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีพี่มาริวันด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาทาง Facebook Live ของเราด้วยพี่นักรบนะคะทักทายค่ะนะขอบคุณมากๆพี่ทินนาดนหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกเพลงเพราะมากเลยฟังผ่าน Facebook Facebook นะฝากกดติดตามด้วยนะคะทางช่องทางนี้นะคะ Facebook เพจของเราเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฟังกันแบบ24ชั่วโมงเอาแบบง่ายๆก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ได้เลยในมือถือนะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของอสมท MCOT Connect นะคะใครยังไม่มีดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยฟังได้ทุกรายการเลยโดยเฉพาะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ยนะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สามารถที่จะชมรับชมฟังแล้วก็อ่านข่าวนะคะของทางสำนักข่าวไทยของอสมทของเราได้ด้วยนะคะ MCOT Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะSMS มีเข้ามาเพิ่มด้วยบอกพี่เดือนบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อของคุณท็อปพระสุภัทด้วยนี่เขาเพิ่งปล่อยเพลงเมื่อวันที่1พฤษภาคมเลยเพราะว่าวันที่1เนี่ยคุณท็อปพระสุภัทเนี่ยนะคะก็มาร่วมงานมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนี้ก็ปล่อยเพลงใหม่ด้วยก็เดี๋ยวอีกสักนะช่วงนี้ก็คงจะได้จ่อคิวฮิตจ่อมาหรือยังในสัปดาห์นี้อย่างอาจจะสัปดาห์หน้าหรืออะไรประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าเพิ่งปล่อยเพลงมาได้4วันนะฮะแฟนๆก็ขอกันเข้ามาแล้วนี่ไม่พลาดนะคะชอบเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยขอเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะเพลงก็จะเข้าไปอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่ามีงานเพลงแนะนำเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วค่ะผู้ฟังแค่หมู่ที่แปลว่าแค่เพื่อนนะคะอุ๋มอิ๋มสิงห์มิวสิกแนะนำมาจากพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีค่ะ

0: ิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่เข้ามาค่ะนะคะในสัปนี้สัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ในชั่วโมงนี้กับเพลงโนราพลัดถิ่นค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากศิลปินแนทราเชนนะคะฟีเจอริงกับพี่กล้วยสแตมค่ะจากสังกัด JPS Record คำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวและเรียบเรียงโดยอภิชัยชูเกลือเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยเหมือนกันนะคะสำหรับผลงานของแนทราเชนนะคะตอนนั้นก็อะไรนะชวนน้องล่องใต้เนาะดังมากๆนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะโนราพลัดถิ่นค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะที่จบไปกับเจ้านางเอ๋ยนะคะงานจากเบียร์พร้อมพงษ์นะคะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรานะคะฮิตที่18ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับกลางดาวที่หลายๆคนแนะนำกันเข้ามานะคะงานของน้องไรอันกาดบัณฑิตตอนนี้ขึ้นมาอยู่ฮิตที่1แล้วด้วยนะคะแล้วก็คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะเพลงนี้จากรายการ Songrider 2นั่นเองค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะในช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งฟังเสียงที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร
3: ์บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ช่างทองร้องไห้นะคะแนะนำมาจากทางหลังไม้จากพี่วิทยานะคะศรีสะเกษก็จัดให้เลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกเลยค่ะบอกว่าอยากฟังเพลงของวงชาตรีนะคะกับยากยิ่งนักนะคะไม่รู้ว่ายังรอฟังอยู่หรือเปล่าด้วยนะคะก็เดี๋ยวจัดให้วันนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาเช่นเคยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับฟังค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เหมือนเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับลูกตาลชนิชานะคะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: วลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เศร้าเฮ้อนะคะอุ้ยเพลงน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยในวันนี้นะคะขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่นะคะผลงานจากพี่ต่ายอรทัยนะแพงอ้ายนะคะแล้วก็ตามมาด้วยผักกาดนกเขาเป็นเพลงที่แบบชื่อตอนแรกเดี๋ยวนะเกี่ยวกับอะไรนะอะไรเงี้ยจากอานัทนะคะสามผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: มาราธอน
0: เช่นคืน16 นาทีอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะมาแล้วจ้ามาประจำการนะคะหลังจากห่างหายไปถึง2 วันใช่ไหมนะแล้วก็มีแฟนรายการของเรานะคะไปร่วมสนุกในวันแรงงานด้วยซึ่งเราก็มีบูธหลากหลายนะคะมีคนไปตัดผมมาด้วยแล้วก็มาเดินมาถ่ายรูปกับน้องเมย์บอกว่าเนี่ยพี่ไปตัดผมมาเพื่อจะมาถ่ายรูปกับน้องเมย์เลยนะเออน่ารักมากนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเดินทางไกลมาตัดผมฟรีที่นี่นะคะแล้วก็มาเจอกับเหล่าบรรดาศิลปินด้วยนะแล้วก็มาถ่ายรูปกับน้องเมย์แบบว่าตัดผมก่อนจะได้หล่อๆอะไรอย่างเงี้ยก็เออน่ารักนะแล้วก็มีคนเดินมามงแซะแซะมงด้วยตอนนี้ก็แจกของไปเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะถ้ามีกิจกรรมหน้ายังไงนี่ก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะกับมหานครแฟมิลี่ซึ่งแน่นอนว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็วันแรงงานผ่านพ้นไปแล้ววันนี้เป็นชัตรมงคลใช่ไหมเออเป็นวันหยุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีแฟนรายการมาแซวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าน้องเมย์ประกาศไปแล้วใช่ไหมว่าวันที่4 พฤษภาคม 2569จะเป็นน้องเมย์ในบทบาทใหม่เป็นบทบาทของผู้ประกาศข่าวนะคะซึ่งมันไม่ถึงกับแบบเล่าข่าวขนาดนั้นนึกออกไหมบางคนคิดว่าเมย์จะแบบไปนั่งโต๊ะแล้วก็แบบอ่านแบบข่าวแบบเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นรายการชื่อว่าเรื่องพลบค่ำนะคะซึ่งรายการเนี้ยก็จะเป็นแบบฟิลเล่าข่าวกันเองเป็นข่าวชาวบ้านสามารถแบบส่งคลิปวิดีโอมาให้รายการได้ดูหรือว่าส่งข่าวอะไรเกี่ยวกับชาวบ้านอย่างเงี้ยเออส่งมานะคะเราก็แบบว่าข่าวเมามาเล่าให้ฟังอย่างงี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสดๆอีกทีคือวันที่6นะคะตอน5:15ก็ฝากด้วยกับช่อง M-Cot นะจ๊ะส่วนวันแรงงานที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณศิลปินทุกท่านเลยที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ต่ายอรทัยพี่ดอกอ้อทุ่งทองพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะควงสาวมา2 ท่านพี่แพรวาพัชรีกับพี่แหม่มพิมานรำนะคะเห็นบอกว่าแท็กทีมกันรับงานคอนเสิร์ตอยู่ช่วงนี้นะแล้วก็มีน้องต้นข้าวอาสยามนะคะบอกเลยว่าสาวคนนี้แซ่บตลอดเวลาอยู่หลังเวทีนะคะแบบสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงๆอ่ะคนเนี้ยอยู่มุมไหนก็โอ๊ยได้ทุกท่าได้ทุกทางนะเซ็กซี่นะจ๊ะน้องแพรชนานะคะรุ่นน้องที่โรงเรียนด้วยก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะปลายกนกพรโอ้โหคนนี้บอกเลยว่าหุ่นดีมากมิวเชคอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ต้องบอกอยู่แล้วนะคะเจ้าแม่ EDM แซ่บๆเต้นๆแดนๆนะต้องยกให้เลยพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะมากับผลงานเพลงแบบรักชาติรักแผ่นดินงี้แปลงรามอู้สวยแต่งหน้ามาโอ้แต่งตัวจัดเต็มมากกิมก้อย Tidal Music นะคะเมื่อก่อนนี้เห็นยังตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะเดี๋ยวนี้เป็นสาวแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีธัญญาชัชยาอันนี้อยากรู้มากว่ามีลูกแล้วแล้วทำไมถึงหุ่นดีขนาดนี้แล้วเออหนูเนี่ยพยายามลดยังไงก็ยังไม่ลง

ยังติดกินอยู่เลยอ่ะเออแล้วก็ปิดท้ายนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกหนุ่มๆท็อปพัสุพัฒน์นี่ก็เป็นแบบว่าเอาผลงานเพลงที่เกี่ยวกับแรงงานอย่างเงี้ยเนาะมาฝากกันนะคะรวมถึงวงมิสเตอร์เบียร์กับน้องไข่มุกเพนซีนีก็มาร่วมปิดท้ายคอนเสิร์ตนะคะก็ถือว่าอิ่มมากนะอิ่มมากอิ่มความสุขมากนะคะก็นักจัดรายการของเราก็เยอะแยะมากมายที่มาร่วมงานผอ.วาสุรจัญญาพี่หมีคณัชชัยพี่ลูกตาลชนทิชาพี่ปูยุวดีบอสธีรพงษ์เมธิชาพี่พิมดามหานครพี่โอ๊ตนะคะคริสสมคริสนะก็มาแบบจัดเต็มมานัวกันอยู่หลังเวทีเพราะอะไรรู้ป่ะของกินอร่อยมากคุณผู้ฟังเอามาฝากกันแบบโหหนูได้มะม่วงจริงๆด้วยคุณผู้ฟังขาวันนั้นมีสิงห์บุรีใช่ไหมที่บอกว่าจะเดินทางมาแล้วก็จะเอามะม่วงมาให้หนึ่งเข่งได้รับแล้วนะคะได้รับแล้วแล้วก็แบ่งกันไปทั่วหน้านะจ๊ะขอบคุณมากๆมีคนบอกว่าไม่อ้วนแต่เรียกว่าบวมๆแหวนเดี๋ยวเหอะเออนะอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวๆใจอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรมาจ้ะ022481366เร็วๆโทรมานะจ๊ะโทรมาน้องกวางรอแบบเนี่ยหักนิ้วรอแล้ว หักนิ้วรอสายแล้วอะไม้ก็แบบว่าเตรียมไงพอสายเข้าปั๊บเสียงมาปั๊บจะได้คว้าแบบไวๆอย่างเงี้ยเออวอร์มมือ อ่ะตอนนี้หนึ่งสายนะคะรอนะจ๊ะ022481366หนึ่งผลงานเพลงนี้เป็นศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมด้วยสีดาจากพี่แพรวาพัชรีนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังผลงานเพลงนี้กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจกับชั่วโมงแรกเราจะได้พูดคุยกันก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
2: ค่ะสวัสดีค่ะครูเมธิชา
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยแล้ว
2: เด็กหญิงเหน่งบึงกลุ่มค่ะ
1: นี่ไงล่ะไม่ต้องคอยบอกเลยว่าเด็กหญิงใช่ไหมเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราหน้าเด็ก
2: อยากแก่ค่ะ
1: ใช่ปะใครจะไปอยากแก่แล้วเราก็อยากจะแบบว่ากระชุ่มกระชวยอย่างนี้เป็นไงบ้างคะบึงกลุ่มตอนนี้พายุเข้าไหม
2: โอ้โหลมแรงกระโชกอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: แต่ยังฝนตกไปทีแล้วอ่ะหนักๆแล้วก็ตอนนี้ก็หรือแต่ลมแรงๆน่าจะมาอีกรอบนะ
1: เมื่อกี้น้องเมย์แบบว่าเดินมาที่ตึกก็เจอพี่ดีเจลูกตาลชนทิชากำลังเดินสวนออกมาลมแรงมากแล้วพี่ลูกตาลเขาก็ยืนแบบเอามือลองฝนดูว่าแบบฝนตกไหมนะแล้วเขาก็ชู2มือแล้วก็ยื่นออกไปหนูก็นึกว่าเขาจะบูชายันอะไร
2: เมื่อกี้เดินออกจากห้องไปโอ้โหลมแรงมากก็เข้าใจว่าฝนกำลังตกไม่มีฝนมีแต่ลมแรงๆมากเลย
1: อย่าไปบอกพี่ลูกตาลนะพี่อยู่ดีๆก็เดินไปหน้าตึกแล้วก็ชูมือสองข้างขึ้นเหมือนแบบฮาซิเป็นยาน
2: ี่ออกไปข้างนอกก็ยืนรับลมสักพักหนึ่งตากลมสักพักเหนือเย็นค่ะ
1: แต่น้องเมย์เนี่ยกังวลแล้วว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จพายุจะเข้าหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วอ่ะหนูอ่ะก็จัดรายการอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเดินออกไปโอ้โหน้ำท่วมรถไปครึ่งคัน
2: ค่ะนี่อยู่ในห้องก็ไม่รู้เรื่องอะไรพอออกไปลมกระโชกแรงมากเลยค่ะ
1: ก็ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะเนี่ยช่วงที่แบบว่าหน้าร้อนเข้าหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยน้องเมย์จะจามบ่อยมากเลยเหมือนเป็นภูมิแพ้เงี้ย
2: อ๋อเหรอคะแต่นี่ตอนเป็นโควิดนี่คือไม่ได้ฉีดยาแก้โควิดนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะ
1: ว้าว
2: นี่เดินตากแดดตากฝนไม่เคยกางร่มก็ไม่เคยไอเป็นหวัดเจ็บคอ
1: แอบถามได้ไหมกรุ๊ปเลือดอะไร
2: โอค่ะ
1: อ๋อว่าแหละคนกรุ๊ปโอไม่ค่อยเป็นโควิดกันน้อยมากน้อยมากๆแบบมากมากเลยอ่ะเพราะว่าจากการเป็นกู้ภัยนับสถิติคนกรุ๊ปเลือดโอเป็นโควิดน้อยมากจริงๆนะตามสถิติ
2: อันนี้ไม่ทราบอะค่ะพ่อว่ากรุ๊ปโอค่ะ
1: หนูแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าคนรอบตัวหนูที่พอถามว่ากรุ๊ปเลือดอะไรแบบเขาจะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละว่าเขาไม่เป็นเขาไม่ป่วยเลยโควิดอะแต่พอหนูถามกรุ๊ปเลือดเอ้าทำไมโอหมดเลยหนูแปลกใจเหมือนกันก็แปลกก็น่าแปลกอาจจะเกี่ยวด้วยก็ได้ไม่รู้เหมือนกัน
2: ค่ะคือว่าบางคนโดนฝนนิดๆหน่อยๆเขาก็ไม่สบายเป็นหวัดไอเจ็บคอค่ะแต่นี่ไม่เคยเป็นอะไรนะคะ
1: น้องเมย์นี่ไม่เคยป่วยถึงขั้นแบบเข้าโรงพยาบาลเท่าไหร่นอน
2: นี่ก็ไม่เข้าหรอกค่ะโรงพยาบาลไม่ค่อยกินยาไม่กินยาด้วยค่ะ
1: นอนเอาถ้าป่วยก็นอนเดี๋ยวก็หายเอง
2: ค่ะแต่นี่ยังไงก็ไม่ได้นอนค่ะฟังเอ็มต้องพาตลอดเวลา
1: อ๋อน่ารักมากๆนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะแข็งแรงแข็งแรงวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ฟังของแอนอรดีบังเอิญมันได้จ้ะ
1: วิคนที่ฟังเพลงนี้ส่วนใหญ่ต้องแซบนะ
2: ค่ะคือว่าชีวิตคู่ค่ะแบบเป็ดทั่วไปไม่มีผู้ชายเราก็อย่าไปคิดอะไรเราอยู่ของเราให้ได้แต่งตัวสวยไปวันๆนะคะ
1: นี่แต่งตัวสวยไปวันๆปกติแต่งตัวยังไงเนี่ยบอกสิ
2: ก็เราของเราสไตล์ของเราก็คือแต่งตัวธรรมดานี่แหละ
1: ใช่ป่ะ
2: เป็นสไตล์ค่ะก็คือแต่งหน้านิด

0: แพงแพงแพงนะคะผลงานเพลงจากพี่นุจรีศรีราชานั่นเองนะคะแพงแพงแพงนี่อะไรแพงบ้างเนาะช่วงนี้เนาะโอ้ก็แพงทุกอย่างเลยนะแต่ว่าก็ขอให้คนไทยผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแต่เชื่อว่าคนไทยแบบมีน้ำใจกันอยู่แล้วเนาะเวลาเจอวิกฤตอะไรคนเราก็อบอุ้มกันด้วยสังคมของเรามันเป็นสังคมที่คอยแบบช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะแพงแพงแพงนะคะนุจรีศรีราชาสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์จเด็ดดวงมารานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์กิติศักดิ์สายน้ำทิพนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้โดนจิตโดนใจตรงอกตรงใจนะก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ผ่าน SMS 4689400ในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: หนึ่งผลงานเพลงนะคะก็อยู่ในชาร์ตกับเรายาวนานมากๆเลยแล้วก็มีแนะนำเข้ามาด้วยนะกับขอกำลังใจจากหนูเล็กกากานะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงก็เพิ่งเข้ามาในชาร์ตนะคะอยู่อันดับที่

ฮิตที่19ตอนนี้นะคะกับพี่เล็กรัชเมศกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าอบอวนนะเดี๋ยวจัดให้เลย2ผลงานเพลงนี้ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: ยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะว้าววันนี้ดีเจหนุ่มมาเร็วจังเลยสงสัยว่ารู้แล้วว่าทำไมพายุถึงลง รู้แล้วว่าทำไมพี่ลูกตาลถึงต้องไปยืนบูชายัญอยู่ข้างหน้าตึก อ๋ออย่างนี้นี่เองนี่พ่อหนุ่มแวมไพร์เขามารอแล้วนะจ๊ะเออวันนี้แบบก็ต้องรีบไปแล้วสิไม่อยู่แล้วโอ้ยพรุ่งนี้มีงานจ้ะพ่อคุณนะคะอ่ะเพื่อนเพลงหวานนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็อยากให้ลองฟังดูนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคนคนนี้จะไม่ไปจากเธอแต่หนูขอไปก่อนนะอยู่ต่อกันนะจัดรายการคนต่อไปก่อนแล้วกันนะผลงานเพลงนี้จะวง So Out นะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งเอาไว้กับผลงานเพื่อนเพลงหวานนะอยากฟังผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็ขอพี่เพชรนะคะโยนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะจ๊ะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันจันทร์เข้าสู่วันอังคารผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสามเพลงจบไปแนะนำเพลงกันก่อนครับเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับญาติเพชรจากพิเทศอุเทนพรหมินนะครับอ่อเจ้าเอ๋ยนะครับจากคุณกันนภัทรนะครับทั้ง3เพลงเลยเริ่มต้นกันหวานๆต่อจากดีเจน้องเมทิชาน้องเมทิชานะฮะก็รีบกลับบ้านนะครับเพราะว่านะบ้านอยู่ไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ฝนก็ตกด้วยนิดๆหน่อยๆณตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่นั่นแหละครับท้องฟ้ามีท่าทีฝนจะตกนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันก่อน SMS นะครับ4689400สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงไอ้มิชัยนะฮะหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับส่วนทาง Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับไปถึงใครนอขอดูซิไหนๆขอดูข้อความแรกเลยนะฮะเลื่อนขึ้นมาข้างบนก่อนสวัสดีครับไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่จิรวรรณสวัสดีครับพี่สุวรรณีพี่บุญกรพี่สว่างนะฮะพี่ประชิตพี่เอกชัยพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมรีมารายงานตัวนะครับสวัสดีครับน้องแบมมาแล้วน้องแบม น้องแบมได้เจอกันทุกวันทุกคืนจริงๆนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องสุจิตราบอกมาจ้าแล้วก็พี่เออินทิราครับพี่ศักชัยสวัสดีครับพี่อุดรโดยสบายดีเด้อนะครับสวัสดีครับผมพี่นงนุชนนครครับน้องไบค์บอกว่าได้ข่าวว่ามาไวแหละครับอิอินะฮะ ใช่ๆวันนี้ก็มาไวนิดนึงเพราะว่านั่นแหละเห็นท้องฟ้าลมเริ่มแรงขึ้นนะครับเผื่อฝนตกแล้วเดี๋ยวเผื่อแบบไฟดงไฟดับอะไรอีกนะบอกว่าผมมาสแตนบายรอก่อนดีกว่านะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้อยพี่ประชิตนะครับสวัสดีครับแล้วก็เอ้าสวัสดีครับพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะบอกว่าวันนี้กลับมาได้ล่ำลาเลยนะครับแต่ผมบอกพี่เมธแล้วนะพี่บอกพี่เมธว่าพอดีเดี๋ยวขอตัวก่อนเพราะว่านั่นแหละเห็นฝนฟ้าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะฮะลืมเตรียมร่มมาด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับถ้าใครที่ซื้อร่มได้ควรที่จะซื้อนะครับหรือว่าอุปกรณ์เสื้อผ้ารองเท้าที่กันน้ำนะครับผมแนะนำนะใส่ไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับนะกันไว้ก่อนนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่นุเจริญนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366นะครับน้องกวางนะครับวันนี้เป็นน้องกวางไม่น้อยนะฮะมารอรับสายนะครับเพราะว่าเข้าสู่เดือนใหม่นะครับก็ครูโปรแกรมคนใหม่เมื่อก่อนเดือนที่แล้วเป็นน้องเมแต่ว่าเดือนนี้เป็นน้องกวางนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาขอเพลงกับน้องกวางมาพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับ022481366นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับลามาโซนครีมมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายป่ะฟังเพลงกันต่อเลยนะครับจัดไป
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อย่าลืมร้องตามบทสิทธิ์ด้วยนะตั้งนางจ๋าเมื่อกี้

0: คุณมาก
1: โอ้ยขอบคุณหลายเด้อ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
4: ์บทเพลงสังนางนะครับจากป๋ามนสิทธิ์คำสร้อยนะฮะจัดไปนะครับป๋ามนสิทธิ์นะเป็นคนที่คลาสสิกนะป๋านะเวลาเจอกันทีไรก็นั่นแหละครับเป็นป๋ามนสิทธิ์นะฮะตลกดีน่ารักมากๆเหมือนเดิมกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมนะฮะอ่ะตอนนี้ครับผมว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับหลังจากอีกหนึ่งบทเพลงอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับสายหน้าใหม่แล้วก็ขอเพลงกันหน้าใหม่เลยนะครับว่าอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ประจักษ์นะครับ
2: จ้า
1: โทรศัพท์มาจากบุรีรัมย์เหมือนเดิมเนาะ
2: จ้า
1: เป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงนี้สบายดีไหม
2: ก็สบายดีค่ะ
1: อากาศเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมครับ
2: ก็มีฝนค่ะเมื่อวานมีฝนมีลมนิดๆไม่แรงเท่าไหร่แต่มีฝน
1: เข้าใจเลยนะครับช่วงนี้
2: อากาศก็ร้อนเหมือนเดิม
1: อากาศร้อนเนาะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับต้องรักษาสุขภาพนะครับพี
2: ่จ้า
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
2: ้มนแคนค่ะยอมรับอ้ายสาใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ยอมไอ้นั่นเปล่าอะไรนะยอมรับสาว่าฮักอ้าย
2: ยอมรับสาว่าฮักอ้าย
1: เพลงนี้เนาะ
2: จำเพลงนี้ใครจะได
1: ้คล้ายๆกันคล้ายๆกันพี
2: ่
1: ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ให้แฟน95ทุกคนเลยค่ะที่นอนดึกตื่นดึก
1: ต้องเรียกว่านอนเช้าดีกว่ายิ่งเวลาตีสองครึ่งแล้วนะ
2: ใช่ค่ะตื่นดึกใช่ตื่นดึก
1: ได้เลยนะครับ
2: เพราะว่าพี่จะตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนเน
1: ี่
2: ย
1: อ๋อแล้วก็อยู่ถึงกี่โมงครับ
2: ก็ถึงประมาณ4โมงเช้าค่ะ3โมงเช้า4โมงเช้าถึงจะเข้าจะกลับเข้าบ้าน
1: อ๋อถึงจะกลับมาพักผ่อนเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับยอมรับสาวว่าฮักอ้ายเนาะ
2: จ้า
1: ขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับสวัสดีครับ
2: จ้า
1: ครับผมนะครับพี่ประจักษ์จากบุรีรัมย์ยอมรับสาว่าฮักอ้ายนะครับปะบทเพลงจากอ้ายมนแคนแก่นคูนครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม

0: ล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ฝนตกในทะเลจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับอ่ะมาทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่น้องชาว Facebook นะครับ LTM FM 95ด้วยนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่วันวิสานะครับพี่โสรยานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับจากอเมริกานะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่สาวขามพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่ามีแต่ลมฝนแทบทุกวันวันนี้เพิ่งจะสงบจ้าเที่ยวแต่นั้นเที่ยวแต่ในห้างไม่สนุกเลยนะครับวันนี้จะได้ไปเที่ยวสวนดอกไม้นะครับยังไงก็อย่าลืมครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงช่างแจ็คเทวานะครับพี่วันนาพี่ยูนิคครับพี่บางปลาสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกเนาะขอดูซินะฮะสวัสดีไปถึงพี่นักรบพี่นุชเจริญทักทายไปแล้วเนาะอ่ะน้องไบค์อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ก็อย่าลืมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงมาในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เดี๋ยวเรามาทักทายกันแล้วก็ไปฟังเพลงพาเรดเพลงฮิตไปด้วยกันนะครับตอนนี้ฮะนี่เลยช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนวันนี้ร้อนนี้คูลพลัสนะครับเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำนะครับนี่เลยด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะเอาอยู่แน่นอนนะครับมีตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นนะครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะฮะเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียอ่ะตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: จก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตตอนนี้ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี 2 ถึงตี 5สวัสดีพี่น้องชาว Facebook Live กันก่อนนะครับ LTM FM 95ไหนดูซิมีใครบ้างนี่พี่สุคนครับพี่น้อยจุฬาพรมาแววนะฮะพี่อภิญญาพี่ไพศีพี่สุชาดาพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีครับพี่สว่างนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าไมค์กันเลยครับกว้าง1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลฮัลโหลอ่ะสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไปเราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับก็อย่าลืมฮะโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ022481366ครับสโลแกนของเรานะฮะพาเลทเพลงฮิตนี่เลยน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันครับช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราและที่เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลย

0: ยมาก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงนะฮะมีคู่ของก้องห้วยไร่พบนะฮะจากน้องแตงโมสังขะแล้วก็กาสานาคานะครับเป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงร้องนะครับผมจำไม่ได้นะว่าชื่อนักร้องชื่อว่าอะไรนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีเห็นขึ้นมาปุ๊บว่าอ้าวเพลงนี้เหมาะเลยนะครับแล้วก็ภวังค์จิตครับจากน้องปรางปรางทิพย์นะครับทั้ง4เพลงนะฮะทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook Live ครับน้องนิวเคลียร์แหมมาปุ๊บได้ฟังภวังค์จิตปั๊บเลย เพลงนี้เพลงชอบซะด้วยใช่ไหมแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สังสุราษฎร์มาแล้วนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุคนนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ใครอีกเนาะขอดูซิขอดูซิพี่ชัชนะทักทายนะครับนี่ทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่สาวครับทักทายในชั่วโมงที่2ครับพี่บุญกรพี่อุดรพี่อภิญญาพี่น้อยพี่ไพศีนะครับพี่จุ๊บแจงพี่ประชิดนะครับพี่สว่างพี่วันวิสาพี่โสรยานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยฮะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับจอกชีวิตของเราวันนี้ครับวันนี้คือเพลงที่3เมืองหลวงใจร้ายจากนิวพงศกรทิกใช่ไหมนิวพงศกร TIG นะครับสังกัด TIG Record นะฮะคำร้องทำนองโดยคุณโชเล่อาจารย์โชเล่นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สุภการพรมเกิดนะครับอ่ะเพลงนี้จะพอกันได้ไหนไปฟังกันเลยครับช่วงของจอกชีวิตครับ
0: จอกชีวิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของประหิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านเดี๋ยวเรามาทักทายกันแนะนำเพลงกันก่อนขอกำลังใจนะครับหนูและกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์จากใจต้นข้าวนะครับน้องต้นข้าวสุปรียานะก็สวัสดีไปถึงอนุเคลบอกว่ารู้อาการพิเภกเลยค่ะคงจะขั้นในขั้นตัวใช่ไหมคะแม่สังเกตใช่ไหมว่าเริ่มเป็นภูมิแพ้นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนไงอากาศเปลี่ยนนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะหลายๆท่านเหมือนกันนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับบอกว่าปวดเมื่อยด้วยใช่ไหมสงสัยจะติดหวัดจากน้องแน่ๆเลยนะครับน้องเพิ่งหายไวๆนะครับพี่เพชรใช่แล้วก็นั่นแหละพอน้องมาดูในเฟซปุ๊บพี่ติดหวัดน้องเลยเนี่ย แล้วก็คุณชายบอยคุณพี่แก้วมณีสวัสดีครับ แล้วก็พี่แสนดีนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่บรรเทานะครับพี่วัฒนาพี่สิงหาพี่รัตนาใช่ไหมครับพี่สิงหาสวัสดีครับผมน้องคุณชายบอยพี่อุดรรถขยะบางนานะฮะทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าว

0: มีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมก็บทเพลงเมื่อสักครู่นะครับลึกสุดใจจากพี่ก้องสหรัฐนั่นเองนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกคนทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่มงคลบอกว่าเปิดเขียงครับนี่พี่มาริวันสวัสดีครับผมแล้วก็ใครอีกขอดูซินะฮะพี่มาโนดบอกว่าสวัสดีครับผมรายงานตัวครับผมนี่ผมชื่อโอเว่นด้วยนะฮะพี่อานนท์พี่อินลิสาตัดยางอยู่ค่ะสวัสดีไปถึงพี่ก้านกล้วยด้วยนะครับทุกท่านด้วยนะฮะที่ส่งข้อความมาครับพี่อุไรจากทุ่งสงนะฮะทุกท่านที่กำลังทำงานอยู่นะตอนนี้ก็ขอให้ทำงานแล้วก็ฟังเพลงแบบสบายๆกันไปแล้วกันเนาะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มานครซุปเปอร์ฮิตครับโทรศัพท์มาหาต้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ตี40นาทีแล้วนะครับ2เพลงจบไปเมื่อกี้มีเริ่มจากร้อยจากวงพิงค์นะฮะแล้วก็ยอมจำนนฟ้าดินนะครับจากพี่หญิงทิติการนะครับผมน้องนิวเคลียร์บอกว่ายอมจำนนฟ้าดินฟังเพลงนี้กี่ปีก็ฟังไม่เคยเบื่อเลยค่ะนี่พี่นันทาสวัสดีครับแล้วก็พี่คุณยายพอเพียงนะฮะแล้วก็ใครนะขอดูซิพี่พรชัยพี่สุมาลานะครับพี่ถาวรใช่ไหมพี่ถาวรเนาะทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อนุการเฮ้ยเดี๋ยวพี่อนุภาพนะครับรายงานตัวรอบที่2ครับจากทุ่งสงครับผมนี่สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่รัตติยาพี่นารเดชนะฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาแล้วกันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่อีก2เพลงป่ะฟังเพลงกันเยอะๆนะฮะขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนะฮิตสตอรี่2เพลงครับนิวเมาไม้แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นของน้องกระต่ายพันธิพาแล้วก็น้องเนยเนรมนนะน้องเนยมิสแกรนด์นั่นเองนะครับแล้วก็เมานะฮะบทเพลงจากน้องเนสกาแฟศรีนครนะครับ2เพลงจัดให้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลงแนวสบายๆเหมือนเดิมนะตามสไตล์เวลานี้นะครับจัดไปครับ

0: กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่

0: ความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364แล้วก็เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับลักกี้เฟรมฮะจัดไป3เพลงครับป๋าเมียมาเลยตามคำขอนะครับจากน้องแคทอาริยาโอเคนะว่าลำซึ่งน้องเจจัสเปอร์นะครับเอิร์นไอไนเดอร์จากน้องลำใหญ่ไหทองคำนะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: Take Chef
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับสองเพลงจัดให้ท้ายชั่วโมงนะฮะ มีกุหลาบนะครับจากน้องก้านตอง F Hero นะครับผมแล้วก็ณหน้าทองนะครับจากคุณโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองอ่ะวันนี้เวลาของผมหมดแล้วไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเป็นพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้คนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทององ
7: ค์อทิตยาธรกิตติคุณลักษ์พิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะทำไมเสียงแหบเหมือนร้องเพลงเองเลยนะคะตื่นขึ้นมาก็เสียงเป็นแบบนี้สวัสดีเช้าวันอังคารที่5เดือน5นะคะวันนี้5พฤษภาคม2569ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุสบท.ทั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะทักทายทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจกันรัวๆตั้งแต่เช้านะคะสวัสดีพี่เป้าสีภัยพี่อารมณ์พี่แขกสุทธิรัตน์จารณะนะคะพี่ปูพี่ยุญาติเยอะนะคะพี่วันชัยคำทองพี่ฝนพี่หญิงดีจากสตูลด้วยนะคะพี่อนุภาพยามเช้าอากาศดีนะคะพี่ณรงค์พี่CEO สวนยางที่อุไรทุ่งสงฝนตกแล้วจ้ะโอ้ยชุ่มฉ่ำเลยใช่ไหมโอ้เมื่อวานนี้กรุงเทพนะคะตกแป๊บโอ้โหต้นไม้เกือบจะล้มเสียหายเลยนะคะพี่กระโปโลคุณย่าป้ายแดงฝนอยู่ไหน ฝนอยู่ไหนตามหาฝน

รแล้วก็พี่ปัญญาจากจังหวัดพังงานะคะแล้วก็พี่วันเพ็ญค่ะพี่สว่างตู้ฝ่าไปด้วยกันคนหลังเขาค่ะพี่สว่างบนรอดเนาะแล้วก็พี่สมพรจากโคราชค่ะพี่แต้วจากพรมคีรีทักทายแล้วเนาะแล้วก็ไปอีกพี่สะอาดอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะเช่นกันพี่สะลิสาจากอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่อารมณ์พี่สหพรเชี่ยวชาญพี่มานิดนะคะจากป่าบอนพัทลุงอากาศดีเมื่อวานฝนตกหนักพี่ติ๋มพี่ลมนะคะพี่ประภัยสีแตงเขียวออกมาแล้วเนาะทักทายกันนะคะพี่ยุพินพี่สุวรรณีค่ะน้องฉุยใครอีกทยอยกันเข้ามาทักทายนะคะพี่อมราพี่สมใจยิ้มสุดสยามอู๋นี่นานๆได้เจอกันเนาะพี่สิมีนาสิรินาจันทิรมนะคะพี่อมราวงแก้วอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีนะคะพี่สุชาดาพี่ประเทืองพี่อัมพรนะพี่หนู022481366นะคะน้องเมย์รออยู่022481366นะคะเอ้ยน้องเมย์หรือน้องกวางเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงคล้ายกันนะคะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความนะคะโทรมาได้ค่ะเดี๋ยว3คู่สาย022481366นะคะวันนี้ก็ติดตามข่าวกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับในส่วนของพายุฤดูร้อนโอ้โหเมื่อวานนี้ถล่มกันหลายจังหวัดเลยนะคะที่หนักๆ ก็มีภาคอีสานภาคกลางภาคกลางนี่ก็หนักเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่สุพรรณบุรีค่ะเมื่อวานเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นเลยนะคะบริเวณเส้นทางตลิ่งชันไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไฟฟ้าที่ดับแล้วก็เสาไฟฟ้าล้มหลายต้นเลยนะคะเข้าใจว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยในบางจุดไม่มีไฟใช้นะคะก็ต้องเร่งกู้สถานการณ์เนาะสำหรับการไฟฟ้านะคะพายุฤดูร้อนโอ้โหถล่มก็ทำให้กระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะต้องเร่งฟื้นฟูสำหรับในสุพรรณบุรีนะคะนี้ส่วนที่อื่นๆก็นะเมื่อวานนี้ที่ไหนบ้างในต่างจังหวัดนะคะนี่ภาคอีสานเลยนะคะคงต้องติดตามนะคะสำหรับในส่วนของภาคอีสานกับภาคเหนืออีสานนี่จะหนักกว่านะคะแล้วก็วันนี้ข่าวหน้าหนึ่งมีเรื่องของเกี่ยวกับกรณีไวรัสฮันต้านะคะหรือฮันตานี่แหละองค์การอนามัยโลกยืนยันแล้วนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบนเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกจากกรณีการระบาดต้องสงสัยของไวรัสฮันต้าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างเร่งด่วนนะคะก็เห็นบอกว่าน่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มเติมอีกหลายรายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือสำราญที่อยู่ระหว่างการเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินาไปยังหมู่เกาะเคปวดนะคะตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่ามีผู้ป่วยแค่รายเดียวที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะแต่ว่ามีการยืนยันว่ามีคนเสียชีวิต3คนบนเรือสำราญลำนี้ขณะที่ผู้ป่วยบางส่วนนั้นต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในประเทศแอฟริกาใต้นะคะมีอย่างน้อย1รายอยู่ในอาการวิกฤตนะคะก็เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนแหล่งที่มาของการติดเชื้อไอไวรัสที่ว่านี้นะคะแล้วก็ต้องติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดว่าเป็นใครบ้างต้องกัก
กันไหมวางมาตรการคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าผู้ป่วยรายแรกที่แสดงอาการคือเป็นผู้โดยสารบนเรือสำราญอายุ70ปีนะคะอันนี้เสียชีวิตบนเรือเลยนะคะแล้วก็ภรรยาของผู้โดยสารที่เสียชีวิตก็มีอาการป่วยเหมือนกันนะตอนนี้หลังจากถูกส่งตัวไปรักษาที่ประเทศแอฟริกาใต้ก็ไปเสียชีวิตในโรงพยาบาลโจฮันเนสเบิร์กนะคะส่วนรายที่3เป็นผู้โดยสารชายชาวอังกฤษวัย69ปีที่ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเดียวกันก็เห็นบอกว่าก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกันนะคะไวรัสชนิดนี้นะคะฮันต้าหรือฮันตาเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่เจอในสัตว์ฟันแทะพวกหนูพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันสามารถแพร่กระจายสู่คนผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งจะเป็นปัสสาวะอุจจาระหรือฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนแล้วก็ก่อให้เกิดอาการรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็ไปสู่ไตเขาบอกว่าเป็นการติดต่อจากคนสู่คนได้แต่เจอน้อยมากนะส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการสูดดมละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อซึ่งเกิดจากการแห้งของปัสสาวะหรือมูลสัตว์ฟันแทะในพื้นที่ปิดก็ต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ขอให้ควบคุมการระบาดได้ในวงจำกัดให้เร็วที่สุดนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะระบาดเหมือนกันนะเนี่ยถ้าดูแล้วนะคะก็ต้องติดตามนะคะเมื่อวานนี้พายุถล่มนอกจากที่สุพรรณที่อีสานแล้วก็ยังจะมีที่ไหนอีกสมุทรสงครามนะคะเนี่ยเมื่อวานเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามนะคะรับแจ้งเหตุเรือล่มแล้วก็มีคนจมน้ำสูญหายบริเวณปากอ่าวแม่กลองนะคะก็ระดมเอาเรือยางแล้วก็เจ็ตสกีออกปฏิบัติการค้นหาท่ามกลางสภาพอากาศที่ปิดแล้วก็มีลมพัดแรงมากนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปูพรมค้นหาตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองบริเวณปากอ่าวครอบคลุมรัศมีกว่า10กิโลโอ้โหการทำงานก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเพราะว่ากระแสลมพัดแรงมากนะช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นลมทะเลก็แรงเหมือนกันพอช่วงค่ำเนี่ยทัศนวิสัยไม่ได้เลยมืดสนิทก็ต้องยุติค้นหาชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยก็เดี๋ยวเช้านี้ต้องเริ่มปฏิบัติการค้นหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะรอบๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบเรือไฟเบอร์ลำหนึ่งลอยเคว้งอยู่กลางน้ำภายในเรือพบมีสัตว์ทะเลอยู่จำนวนหนึ่งก็เลยลากมาเทียบไว้ที่ท่าน้ำเพื่อตรวจสอบนะคะไตเรือพี่วีเห็นเหตุการณ์นะไตเรือลำนี้กำลังคลาดถอยอยู่ชื่อคุณพลหรือว่าไตน้อยก็เล่าบอกว่าขณะที่กำลังดูเรือของลูกน้องแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ยนะได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือมาจากทางร้านอาหารเมื่อหันไปก็พบคนกำลังจมน้ำต่อหน้าต่อตาเลยแล้วก็หายไปเลยอ่ะเห็นแต่ว่าสวมหมวกสีชมพูเป็นหมวกโม่งอะเนาะก็รีบสั่งให้ลูกน้องสองคนกระโดดลงไปช่วยแต่ว่ากระแสน้ำมันแรงมากนะช่วยไม่ได้ค่ะช่วยไม่ทันร่างของชายคนดังกล่าวก็จมดิ่งหายไปเลยนี่ค่ะนะเขาตะโกนนะคะว่ามีคนจมน้ำก็เห็นว่าคนเนี้ยที่สวมหมวกสีชมพูเนี่ยพยายามจะตะเกียกตะกายร้องบอกว่าไม่ไหวแล้วแต่ตอนนั้นยังมีคนพยายามจะยื่นไม้ไผ่ไปให้นะคะแต่ก็คว้าไม่ถึงลมมันแรงแล้วก็ขึ้นซัดแรงมากค่ะร่างก็ถูกพัดถ่ายไปต่อหน้าต่อตาท่ามกลางความตื่นตระหนกของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะเรื่องสุดท้ายจริงๆว่าบอกไม่ไหวแล้วก็ถือว่าพายุยัง

0: ยังหนักอยู่นะตอนนี้นะคะใครที่จะไปออกทะเลอะไรพวกนี้นะคะเรือเล็กอะไรพวกนี้ก็ต้องงดก่อนเนาะงดก่อนค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวถ้ามีสายเข้ามาก็คุยกันได้เลยนะคะเข้าใจว่าสายยังว่างอยู่ตอนนี้นะยังไม่ได้ยินสัญญาณใดๆนะคะแล้วก็รวมถึงน้องด้งด้วยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเอาผ้าห่มอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะบรรยากาศก็รู้สึกดีขึ้นเนาะนะคะน้องกวางรอสายอยู่นะใครที่จะโทรเข้ามานะคะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้เรารายงานถึงเรื่องของพระเศียรทองคำที่ล่องหนหายไปนะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นมีความคืบหน้าว่ามีชายคนหนึ่งนำพระเศียรทองคำน้ำหนักเกือบ50บาททองมาตรวจสอบหลังจากที่ครอบครัวรวบรวมทอง45บาทมาร่วมทำบุญหล่อพระเศียรหลวงพ่อกับชาวบ้านก็นำทองอีกส่วนหนึ่งมาร่วมหล่อด้วยทีนี้ผ่านไป8ปีเกิดความสงสัยก็ไปปรึกษากับหลวงพ่อนำพระเกศทองคำมาตรวจสอบที่ร้านทองความจริงปรากฏว่าเป็นเพียงทองเหลืองแล้วน้ำหนักทองเหลือเพียง 2-3% เท่านั้นนะคะจนกระทั่งเจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชูอยู่ที่บางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะพร้อมกับลูกศิษย์เดินทางเข้าพบตำรวจที่สภ.ปากคลองรังสิตปทุมธานีแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะคะตามที่มีรายงานข่าวไปแล้วนะคะล่าสุดท่านเจ้าอาวาสนะคะวัดดาวเรืองตั้งหล่อและคณะกรรมการวัดเดี๋ยวนะนี่คือ สองเจ้าอาวาสเลยค่ะทั้งวัดบุญชื่นชูกับวัดดาวเรืองนะสองพระครูร่วมกับช่างหล่อแล้วก็คณะกรรมการวัดประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับพระเศษทองคำที่ล่องหนหายไปนะคะหลังจากที่สำนักพระพุทธศาสนามีความเห็นว่าต้องผ่าพิสูจน์คราวนี้ช่างก็เลยเอาเครื่องตัดเหล็กมาผ่าโดยเป็นการลักษณะผ่าตามแนวขวางนะคะใช้เวลาผ่าประมาณสัก3นาทีผ่าแล้วก็เปิดออกมาก็พบชิ้นส่วนทองอยู่ข้างในที่หล่อติดอยู่กับปูนเนี่ยโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทุบเอาปูนออกจนกระทั่งออกหมดแล้วนะคะก็เลยเจอเนื้อทองอยู่บริเวณปลายของพระเศียรทำให้ทุกคนก็ดีใจโล่งอกกันไปตามนะคะเนี่ยค่ะก็ในส่วนของคุณวรพจน์เป็นใครเป็นช่างหล่อนะคะคุณวรพจน์เนี่ยจะบอกว่านั่งดูข่าวอยู่เหมือนกันตามข่าวนี้แหละตามสื่อดูรายละเอียดจนจะบ้าเลยเพราะว่าไม่รู้เลยว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครเอาพระเกศนี่ไปทำอะไรบ้าง10ปีแล้วค่ะน้องโด่งเนาะพระเกศไม่ได้อยู่กับตัวเองแต่ต้องมารับผิดชอบว่ามีทองอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็ติดคุกนะลูกเต้าจะอยู่ยังไงจนโล่งใจว่าอ๋อยังมีทองอยู่ข้างในนะก็ผ่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่ะตอนนี้มีสายรอแล้วเนาะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณสี
0: สวัสดีค่ะโทรจะไปค่ะอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: โทรจากจังหวัดเลยค
0: ่
2: ะ
0: อยู่จังหวัดเลยค่ะตกฉันตกไหมคะ
2: อยู่ปทุมค่ะตอนแรกไปอยู่ปทุมแล้วเดี๋ยวนี้มาอยู่กับสามี
0: เราย้ายไป
2: ค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณป้าชื่ออะไรนะคะอีกทีนึง
2: ชื่อปานีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อคุณป้าปานีอยู่อำเภออะไรของจังหวัดเลย
2: จังหวัดเลยค่ะอำเภออ
0: ะไรนะคะ
2: อำเภอเมืองค่ะ
0: อ๋ออำเภอเมืองเชิญค่ะคุณป้า
2: ค่ะแล้วทีนี้อันป้ามีเมื่อคืนนี้คุยกับลูกสาวนะคะทำงานอยู่สัตนายาค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วคืนนี้แม่เดินสะพานไอ้สะพานลอยหน้าแถวแถวศาลน้ำมังคะนะหน้าศาลจะมีคนขอทานเยอะมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนกันมาทางโน้นทางนี้

0: เราไม่ให้ก็หน้าบูดหน้าบางทีเหมือนยังไงไม่รู้อ่ะ
1: คือให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ขอทานอยู่บนสะพานลอยคือปักหลักอยู่เลยอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเปลี่ยนกันทุกวันเปลี่ยนบางทีก็อยู่แถบนี้บางทีก็อยู่แถบนั้นบนสะพานนะคะแล้วนี่จะกลัวจะมีตลอดจะมีตลอด
1: เป็นคน
0: กลัวอะไรนะคะ
1: คุณป้ากี่คนถ้าอยู่กันเนี่ย
0: มันจะเปลี่ยนเดี๋ยวหลายคนเหมือนกันนะมันจะเปลี่ยน
1: หลายคน
0: ค่ะเดี๋ยวผู้หญิงเดี๋ยวผู้ชายอะไรเงี้ย
1: คุณป้าคิดว่าเป็นคนไทยไหมหรือว่าต่างชาติ
0: แล้วลูกสาวถามสาวดูนะคะว่าหนูแล้วมันเป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติแม่ดูนี่บางครั้งก็พูดไม่ชัดบางครั้งก็พูดชัดอย่างเงี้ย
1: โอ้
0: มากจะเป็นคนไทยละมั้งเขาบอกนะ
1: เออมันเป็นคนไทยละมั้ง
0: ค่ะ
1: เออ
0: แล้วหน้ากลัวเราไม่ให้นะหน้างอบางทีเหมือนกลัวจะทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เขาจ้องเหรอคะพอคนเดินผ่านคือเขาจ้องตาเหรอคะหรือว่าเขาขอเลยหรือยังไง
0: ครั้งเขาก็ขอเลยบางครั้งเขาก็จะเหมือนจ้องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาทำมาเช้าเย็นเช้ายังจะข้ามมาถ้าเราไม่ให้เราก็ยังไงเนาะกลัวเนาะ
1: เออเออ
0: เรากลัว
1: เรากลัวแล้วก็มองหน้าหนึ่งบนสะพานลอยหน้าศาลอาญาเหรอ
0: ถ้าแถวๆศาลอาญาทุกคงจะเป็นหน้าเพราะว่าลูกสาวทำงานทุกวันจะข้ามสะพานนะจะอยู่จะเข้าบ้านแถวนั้นค่ะแล้วจะข้ามสะพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้กลัวเลยเป็นกังวล
0: เป็นกังวลมันมีมากมันจะมีบ่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันกี่ทุกวัน
1: แล้วไม่เปลี่ยนหน้าเอ้ยหมายถึงว่าไม่ซ้ำหน้าเหรอคะหรือคนเดิม
0: คนเดิมบางทีคนเดิมบางทีก็เปลี่ยนบางทีผู้ชายอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ให้นะ
1: โอ้
0: ขอก็ไม่ได้
1: ไม่ใช่ดีเท่าไหร่อย่างนี้หรอคะ
0: ค่ะก็กลัว
1: จัง
0: กลัวมันจะมีทุกวันมันจะมีทุกวันอะไรเงี้ยนะบางคนเป็นผู้ชายนะให้เออถ้าเราไม่ให้เนี่ยหน้าเขาดุเนอะเราก็กลัวนะคุณสี
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นมันก็มีคนนั้นพวกอะไรทุกทำงานอยู่แถวๆนั้นนะมันต้องมีนะแต่ลูกสาวไม่มีแม่มันที่สะพานนะอย่างนั้นนี่ละคนก็เดินไปเดินมาน่ากลัว
1: น่ากลัวมากอันนี้คือเฉพาะตรงหน้าศาลอาญารัชดาใช่ไหมที่พูดถึงที่กรุงเทพนะคะ
0: ค่ะเนี่ยในรัชดา
1: อ๋อลูกสาวเล่าให้ฟังอืม
0: ค่ะสาวอุ้มหลายปีลูกสาวไปอยู่หลายปี
1: อ๋อแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
0: มีลูกสาว
1: นะคะ
0: เมื่อคืนนี้เขาคุยกันกับเขานะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็กลัวนะไม่ใช่แต่ลูกสาวกลัวคนอื่นเขาก็ต้องกลัวนะถ้าเราไม่ให้อะไรเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนี่ถ้าเป็นผู้ชายบางคนขี่มอเตอร์ไซค์เลาะแถวๆนั้นนะคะ
1: จ
0: ะขออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ให้เราจะกลัวไหมเนาะเราก็กลัว
1: จริงๆแล้วน่าจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดูนะคะ
0: ดูในนั้นนะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนั่นแหละมาดูหน่อยว่าแล้วช่วงกลางคืนเขาอยู่ไหมช่วงค่ำเขาไปไหนหรือว่าเขายังปักหลักอยู่ตรงนั้นตลอด
0: ทีนี้ไม่ทราบนะคะเพราะว่าลูกสาวเขาข้ามแล้วข้ามเลยเขาก็กลัวไงไม่กล้าจะดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ค่ะเป็นขอทานซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นคนไทยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ใช่
1: พิกัดหน้าศาลอาญาบนสะพานลอยข้างบนเลยนะคะ
0: ผ่านพวกข้ามกันนั้นพนักงานที่เขาทำที่นั่นเขาจะข้ามกันตรงนั้นนั่นแหละจะข้ามวันนี้ด้งยังไม่มาเลยค่ะ
1: ยังค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงคงจะมา
0: เหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณป้าที่แจ้งแล้วคุณป้าได้แล้วคุณป้ากลับไปอยู่ที่บ้านจังหวัดเลยนานหรือยังคะเนี่ย
0: อันที่จริงป้าอยู่จังหวัดปทุมนะคะ
1: อ๋อ
0: แก้วค่ะ
1: แล้วก็มีปทุมอื่นค่ะได้ค่ะ

นไทยใจดีเนาะก็เลยทำให้มีขอทานก่อนหน้านี้เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีแต่ว่าก็ยังไม่มากเท่าไหร่ก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างด้าวแหละนะจริงๆแล้วทั้งประเทศไหนก็ตามนะถ้ามาขอทานในประเทศไทยล้วนแล้วจะมีความผิดตามกฎหมายนะคนไทยก็ก่อนหน้านี้เราก็เคยรณรงค์ว่าจิตให้ยืนขอทานนะน้องด้องสวัสดีค่ะเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนาะเนี่ยค่ะจริงๆถ้าใครที่เจอแบบขอทานนะคะก็โทรแจ้งสายด่วนพม.ก็ได้นะคะ1300นะโทรเลยเนี่ยถ้าเจอขอทานคนเร่ร่อนนะคะฝากช่วยเป็นหูเป็นตาเนาะแล้วก็แจ้งไปที่พม.นะ1300ตลอด24ชั่วโมงนะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจริงๆเขาต้องคือถ้าไม่มีอาชีพไม่มีที่พักพิงเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับเข้าสู่การคุ้มครองนะเรามีสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะคนไทยนะคะเออแต่ว่าเนี่ยเมื่อสักครู่คุณป้าเองบอกว่าไม่ทราบไม่ชัดว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วเหมือนพูดไทยได้เนาะอาจจะไม่ชัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะอันนี้แหละค่ะจริงก็ไม่น่าจะมีแล้วเนาะขอทานแต่ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ย้ำว่าไม่ถ้าเจอไม่ต้องให้เงินน่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะมันอยู่ที่ตัวเราเนาะถ้าเจอไม่ต้องให้เงินไม่ต้องกลัวด้วยแล้วก็เนี่ยถ้าเจอแบบกลางคืนก็โทรแจ้งเลยค่ะนะโทรตำรวจก็ได้นะบอกเดี๋ยวเรากลัวนะเพราะว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยสมมติว่าตอนค่ำเนาะเลิกงานสักประมาณเย็นๆหน่อยมันจะค่ำมืดแล้วเอาเดินขึ้นสะพานลอยคนเดียวแล้วไปเจอขอทานนั่งอยู่หรือว่าคนเร่ร่อนอยู่อย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวอยู่นะเพราะนั้นก็แจ้งตำรวจได้นะคะว่าเนี่ยจุดเนี้ยเราไม่มั่นใจว่าจะมีปัญหาไหมเดินขึ้นไปแล้วโอ้นะจะทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะกลัวได้ค่ะมาดูเรื่องของจริงๆก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ใช้อยู่นะอาจจะมองข้ามเนาะ power bank หลายคนมีใช่ไหมคะ power bank บางทีเราก็ซื้อมาแบบถูกๆอ่ะราคาหลักสิบก็มีนะ power bank อ่ะในแอปหลักสิบถึงหลักร้อยคนนี้เกือบเสียบ้านไปทั้งหลังเลยค่ะเพราะ power bank ราคาถูกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บางเสาธงสมุทรปราการนะคะผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้านแล้วก็มี power bank ที่ชาร์จมือถือที่ชาร์จสำรองนั่นแหละวางอยู่ที่โต๊ะจู่ๆมันก็เกิดระเบิดขึ้นมาก่อนที่เธอจะตั้งสติได้รีบเอาหมอนไปตบไฟที่กำลังลุกตบครั้งแรกมันไม่ดับสุดท้ายตัดสินใจเขี่ย power bank ออกจากบ้านจนไฟเนี่ยไปไหม้เอาผ้าม่านแล้วก็ประตูนะคะโชคดีนะคะที่ดับทันดับเอาไว้ได้ไม่ได้เสียหายมากเจ้าของบ้านเกิดเหตุเป็นอาชีพไรเดอร์นะคะเอาชิ้นส่วนจาก power bank ที่ระเบิดเนี่ยมาให้ผู้สื่อข่าวดูบอกว่าสั่งมาทางออนไลน์ในราคาก็ไม่ใช่น้อยนะ400เนี่ยก็ราคานี้แหละโดยไม่ทราบว่ามีมอกหรือไม่รู้ว่าไม่ได้สนใจตรงนั้นหรือเป็นของแท้หรือเปล่าก็ไม่ทราบสั่งมาใช้เพราะเห็นว่ามันก็ไม่ได้แพงมากเนาะ400ไม่แพงและไม่ถูกจนเกินไปเขาบอกว่าปกติเวลาสั่งของก็จะสั่งออนไลน์อย่างนี้แหละวันเกิดเหตุก็ชาร์จเอาไว้เต็มชาร์จเต็มก็เอามาวางไว้ที่โต๊ะไม่ได้เสียบทิ้งเอาไว้เลยนะจู่ๆมันก็ระเบิดขึ้นมาแล้วในบ้านเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเห็นในคลิปชัดเจนเลยค่ะมันระเบิดขึ้นเอง

คดีนะคะที่ภรรยาเนี่ยอยู่บ้านก็ดับได้ทันนะคะโอ้โหถ้าไม่มีใครอยู่เนี่ยค่ะสมมติว่าไปทำงานนอกบ้านกันหมดเนาะแล้วอากาศร้อนๆนะช่วงกลางวันนะคะโอ้โหหรืออันนี้ก็ต้องระวังเก็บเอาไว้ในรถอาจจะมีความเสียหายมากกว่านี้ก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องนะคะไปไล่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มีขายผ่านออนไลน์ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่ามีความปลอดภัยกับผู้บริโภคหรือไม่เพราะว่าเนี่ยคนที่สั่งของผ่านออนไลน์เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าไอ้ของที่มันเราสั่งนั้นเนี่ยได้มาตรฐานไหมมีความปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็พอเอามาใช้งานจริงก็เกิดเหตุลักษณะแบบนี้เออก็ไม่น่าจะมีอย.อะไรหรอกเพราะว่าถ้าสินค้าที่สั่งผ่านแอปเข้ามาส่วนใหญ่นะถ้าเป็นแอปต่างประเทศสมมติแอปจีนนะเออ อย.ตอนไหนไม่ใช่อย.มอก.ตอนไหนมันไม่มีใช่ไหมไม่มีความก็คือตรงมาเลยจากจีนน่ะแต่ถ้าคนไทยสั่งมาแล้วก็มาขายผ่านแอปที่มีการรับรองในประเทศไทยอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องมีการตรวจสอบได้แต่เนี้ยโอ้โหดูแล้วอันตรายมากเนาะอันนี้โชคดีที่มีคนอยู่บ้านโอ้โหถ้าไม่มีใครอยู่บ้านเลยเนี่ยน่ากลัวมากนะคะอ่ะตรวจสอบนะคะใครที่ใช้ power bankที่ชาร์จสำรองชาร์จอยู่ชาร์จเต็มชาร์จคาค้างอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็คงจะต้องตรวจสอบกันนิดนึงว่ามันร้อนไหมมันคุณภาพดีหรือเปล่าใช้งานนานแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ค่ะ อีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้อันนี้ก็แหมน่ากลัวมากนะคะเมื่อวานคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเจ้าของสายไหมต้องรอดนะคะพาผู้เสียหายเป็นหญิงสาววัย25นะคะก็เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรนนทบุรีค่ะภายหลังไปกู้เงินนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดคือว่าพอกู้เงินแล้วเนี่ยนายทุนเงินกู้รายนี้บังคับให้หญิงสาวสมมติน้องเอละกันอายุ25ปีให้ถ่ายคลิปโป๊เปลือยระหว่างขอกู้ยืมและบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยหลังจากไม่มีเงินส่งดอกเบี้ยคือน้องเอคนนี้เนี่ยเธอขาดส่งดอกเบี้ยไป4วันอันนี้เป็นการกู้รายวันเนาะโอ้โหคือขาดส่ง4วันให้มีอะไรด้วยเพื่อขัดดอกถ้าไม่ยินยอมเดี๋ยวจะเอาภาพและคลิปไปโพสต์ประจานล่าสุดเมื่อวานตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรก็ไปเชิญตัวนายทุนเงินกู้มาชื่อนายเต๋าอายุ34ปีนะคะมาสอบสวนก่อนจะนำตัวไปค้นที่บ้านเพื่อหาหลักฐานมาดำเนินคดีตามที่ผู้เสียหายแจ้งความระหว่างที่ตำรวจนำตัวนายเต๋าไปตรวจค้นบ้านผู้สื่อข่าวเข้าไปด้วยเนาะก็ถามว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอเออเขาขาดส่งดอกเบี้ย4วันแล้วจะทำอย่างนี้จริงใช่ไหมเขาบอกไม่จริงทั้งหมดถามว่าแล้วปล่อยเงินกู้จริงหรือเปล่าเขาก็ปฏิเสธและไม่ขอให้การใดๆบอกแต่เพียงว่าไม่ใช่เรื่องจริงเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้ง3ข้อหาไว้ก่อน1ปล่อยเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด2ข่มขืนกระทำชำเราบังคับข่มขู่รีดเอาทรัพย์นี่คือ3กระทงเลยนะคะโอ้แต่เขาปฏิเสธนะทุกข้อหาไม่ขอให้การใดๆเขาอ้างว่าไม่จริงนะคะก็เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันเนาะมีหลักฐานอะไรบ้างเข้าใจว่าถ้าเผื่อว่ามีการบังคับให้ถ่ายคลิปโป๊เปลือยเนี่ยมันก็ต้องมีในมือถือเนาะเพราะตำรวจไปค้นบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็นอกจากโหดแล้วมันหื่นด้วยนะอะไรกันขนาดนี้นะคะอีกเรื่องนึงนี่เรื่องต่อ

ังคมเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นตึกแม่ค้าทะเลาะกันนานๆจะมีข่าวแม่ค้าทะเลาะกันนะแต่ทะเลาะทีไรก็รุนแรงเนาะอันนี้เหตุเกิดที่เชียงใหม่นะคะตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่รับแจ้งเหตุเมื่อวานนี้มีทะเลาะวิวาทถึงขั้นบาดเจ็บนะคะตรงสี่แยกวัดพันอ้นค่ะอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ไปถึงที่เกิดเหตุนะคะพบรถเข็นขายข้าวเหนียวมะม่วงค่ะล้มคว่ำอยู่โอ้โหทั้งข้าวเหนียวทั้งมะม่วงกระจัดกระจายเกลื่อนเลยนะคะผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ50ปีโอ้ถูกแทงเข้าสีข้างนะคะอาการสาหัสเลยนะคะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วล่าสุดนี่คือบอกว่าเสียชีวิตแล้วนะคะโอ้ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงค่ะก็ยืนตกใจอยู่กับที่เกิดเหตุนั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไว้พร้อมของกลางนะคะเป็นมีดปอกมะม่วงสุกเปื้อนเลือดแม่ค้าข้าวเหนียวมะม่วงคนนี้บอกว่าเธอเนี่ยขายข้าวเหนียวมะม่วงในย่านนี้มาก่อนขายแบบรถเข็นเนาะรถเข็นใหญ่เลยนะคะแต่ขายไม่ดีก็เลยเปลี่ยนสถานที่ขายใหม่ไปขายแถววัดศรีเกิดก็อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะต่อมามียายวัย70มาขายแทนจุดที่แม่ค้าคนเดิมขายแล้วปรากฏว่าพอยายมาขายแทนจุดนี้เนี่ยเฮ้ยมันขายดิบขายดีมาตลอดเลยทีนี้พอแม่ค้าคนเดิมทราบก็เลยเอารถเข็นมาตั้งขายใกล้ๆกับยายก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาเรื่อยเลยนะคะจนกระทั่งเมื่อวานวันเกิดเหตุทะเลาะกันรุนแรงมากยายเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็เรียกญาติมาให้ช่วยญาติก็คือผู้ชายที่โดนมีดแทงเข้าสีข้างนั่นแหละค่ะเมื่อมาถึงก็มีการพูดท้าทายกันทำให้ผู้ก่อเหตุหยิบมีดขึ้นมาสองเล่มเพื่อหวังจะขู่ตอนแรกเนาะแต่ว่าปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยท้าทายยื่นสีข้างมาเลยบอกเอาแทงสี่แทงสี่อะไรเงี้ยเพราะคิดว่าฝ่ายแม่ค้าน่ะไม่กล้าแต่กลับกลายเป็นว่าป้าผู้ก่อเหตุเนี่ยโอ้โหแกถือมีดอยู่สองเล่มอ่ะแทบจ้วงไปเต็มเหนียวเลยนะคะจนร่างของผู้ตายที่เซไปชนกับรถเข็นมะม่วงล้มระเนระนาดเสียชีวิตนะคะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยดูสิถามว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องอะเนาะดูเนี่ยโอ้โหจ้วงเต็มๆเลยนะคะถึกข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะพ่อใจร่มๆหน่อยแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะคือป้าเองก็คงจะแบบไม่คาดคิดอะเนาะท้าทายแบบนี้ด้วยความโมโหแล้วก็เนี่ยฆ่าคนตายนะคะจากแม่ค้าขายมะม่วงก็ต้องติดคุกกันเนาะนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นนะคะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของทุเรียนสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนที่สั่งทุเรียนของพิมพ์ลี่พายเราเห็นได้เริ่มถึงบ้านกันแล้วนะทุเรียนก็เริ่มถึงบ้านกันแล้วบางคนก็ประทับใจบางคนก็บอกว่าสงสัยต้องส่งเครนกันไหมอะไรประมาณนี้นะคะในเพจของคุณพิมพ์ลี่พายที่ขายไปลูกละร้อยอะไรเงี้ยก็ยินดีนะแต่จะเรียกว่าส่งกลับให้หรืออะไรประมาณนี้เนาะก็เห็นตอบอยู่นะคะว่าให้ติดต่อกับทีมงานหลังบ้านเลยนะคะถ้าเผื่อว่าใครที่เจอทุเรียนไม่สมบูรณ์ทุเรียนอ่อนทุเรียนไม่สุกอะไรประมาณนี้นะครับแต่เมื่อวานที่เมืองจันทนะคะกอรมนเมืองจันทนะคะจันทบุรีไปปฏิบัติการปราบปรามทุเรียนอ่อนภายหลังลงพื้นที่สุ่มตรวจล้งทุเรียนเพื่อป้องกันการลักลอบส่งทุเรียนได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคนะคะจากการลงพื้นที่ที่ทุ่งเบญจานะคะอำเภอท่าใหม่กับอำเภอเมืองรวม3แห่งเมื่อวานนี้พบ

ชัดเจนเลยค่ะมีโรงทุเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่10ตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็เจอทุเรียนหมอนทองที่บรรจุลงกล่องเรียบร้อย350กล่องน้ำหนักรวมประมาณ7ตันเยอะนะคะรอการขนขึ้นรถเพื่อส่งออกไปต่างประเทศคราวนี้ก็ต้องสุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งพบว่าเนื้อทุเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง 32% จึงสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการรื้อกล่องทุเรียนทั้งหมด350กล่อง7ตันนี่นะคะเพื่อคัดแยกทุเรียนอ่อนออกมาทันทีผลการคัดแยกอย่างละเอียดเจอทุเรียนอ่อนปนอยู่ถึง529ลูกน้ำหนักรวมประมาณ 1.5 ตัน 1,500 โลนะคะเจ้าหน้าที่ก็สั่งให้ตัวแทนผู้ประกอบการใช้สีสเปรย์สีแดงพ่นเลยค่ะทำสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ไว้ทุกลูกเพื่อป้องกันไม่ให้นำกลับมาขายไม่ให้วนกลับมาขายหรือว่าลักลอบมาบรรจุกล่องใหม่แน่นอนจะสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงผลไม้ไทยแล้วก็ทำลายกลไกราคาให้มันตกต่ำเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนผู้ประกอบการเป็นครั้งที่หนึ่งนะคะอันนี้บันทึกหลักฐานเอาไว้เลยเขาพบว่าถ้าพบกระทำความผิดซ้ำเป็นครั้งที่สองอันนี้ต้องพักใช้ใบอนุญาตทันที30ถึง90วันเลยค่ะแล้วก็จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตในลำดับสูงสุดเลยค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะเนี่ยกำลังจะส่งแล้วเชียวเพราะว่าลงกล่องเรียบร้อยแล้วรอขนขึ้นรถเพื่อส่งออกแล้วนะคะเนี่ยก็มีวิธีการตรวจของเขานะพ่นสีประจานไปเลยนะคะรื้อด้วย 1.5 ตันนะคะก็เยอะอยู่นะนี่ถ้าหลุดออกไปได้นะก็เสียชื่อเสียงเนาะสำหรับในส่วนของทุเรียนนะคะก็ตอนนี้ในหลายๆส่วนเนี่ยเหมือนกับคิดว่าน้ำขึ้นช่วงน้ำขึ้นรีบตักหรือเปล่านะคะคือราคากำลังยังดีอยู่นะคะคือจะอ่อนจะสุกอะไรพวกนี้ตัดรวมๆไปส่งไปโดยไม่คำนึงว่าเมื่อถึงปลายทางแล้วเนี่ยหรือว่าเขาคงคิดว่าถึงปลายทางแล้วมันสุกหรอหรือเปล่าคือถ้ามันอ่อนก็คงอ่อนนะเนาะมันคงไม่สุกแล้วอาจจะสุกเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะตามระยะเวลาแต่ว่ามันก็ไม่หวานนะคะมันไม่อร่อยเนี่ยก็ทำกันแบบนี้เนาะก็เสียชื่อเสียงนะคะตอนนี้ก็คงจะต้องดูดีๆเนาะสำหรับผู้บริโภคนะคะอย่าให้ใครก็ตามมาเอาเปรียบเนาะไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะเดี๋ยวทุเรียนเนี่ยเยอะแน่นอนสำหรับปีนี้นะคะภาคตะวันออกกำลังทยอยออกแล้วภาคใต้ก็กำลังเข้าสู่ทุเรียนเริ่มติดผลนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงติดผลลูกขนาดปานกลางเนาะก็เดี๋ยวทางฝั่งภาคตะวันออกเริ่มน้อยลงเริ่มซานะตลาดเริ่มวายก็เดี๋ยวจะมีทุเรียนทางใต้ก็จะเริ่มขึ้นมานะคะสักประมาณเนี่ยไปน่าจะกลางเดือนหน้าแหละนะคะมิถุนายนก็คงจะเริ่มออกแล้วสำหรับทุเรียนใต้นะคะอ่ะก็ต้องฝากเนาะเจ้าของสวนทุเรียนทั้งหลายนะคะนะอย่าทำแบบนั้นเนาะมันเสียชื่อเสียงมากแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าไม่ประทับใจเนาะถ้าทำแบบนี้เหมือนจะตั้งใจอ่ะหลอกกันอ่ะประมาณนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้กินของดีๆนะจะเป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยก็ตามนะคะต้องได้กินของดีนะไม่ต้องแพงมากก็ได้นะแต่ว่ามันต้องดีแล้วก็ต้องสุกด้วยนะคะสำหรับผลไม้ไทยนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยเนาะสำหรับในส่วนของผลไม้ที่จะส่งออกไปนะคะเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะในชั่วโมงแรกค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อกับข่าวเช้า95ค่ะ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแค

0: แคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
9: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แมวตัวจริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

กลับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะซุปเปอร์สเตชั่นของเราในวันอังคารวันนี้วันที่5เดือน5นะคะวันนี้หลายท่านก็กลับมาทำงานแล้วใช่มั้ย บางท่านก็โอ้โหวันหยุดเยอะดีจังเลยนะคะก็อาจจะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดนะคะหรือไปทำธุระก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใครจะไปไหนมาไหนก็ได้นะคะเพลงเมื่อสักครู่ของพี่จินค่ะจินตราภูลาภมันชื่อเพลงผัวไข่เมียเขาผัวไข่เมียเขาประมาณนั้นเนาะฟังแล้วงงใช่ไหมเอองงสุดๆนะในยุคนี้นะคะแต่มันก็เป็นไปได้แล้วนะคะก็อันสุดเนื่องมาจากว่าเพจของทนายพัฒน์เมียหลวง2026เนี่ยก็เปิดเผยเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ชีวิตคู่ของเขาเนี่ยอยู่กินกันมากับสามีกี่ปี

23ปีตั้งแต่คบหากันมาเนาะปรากฏว่าพังทลายลงแบบไม่ทันตั้งตัวน่ะอันเนื่องมาจากว่าสามีของเธอที่อยู่กินกันมา23ปีนี่นะคะไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระสงฆ์วัย30ปีท่านผู้ฟังไม่งงเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยจริงเหรอเออจริงนะล่าสุดนั้นพระรูปนี้สึกไปแล้วนะคะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็พระเก็บของเดินทางออกจากวัดไปก่อนหน้าที่ผู้สื่อข่าวจะไปถึงแค่10นาทีก็มีเพียงรักษาการแทนเจ้าอาวาสเป็นผู้ออกมาให้ข้อมูลนะคะท่านบอกว่าพระที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเดินทางมาจำวัดที่วัดแห่งนี้จริงแล้วก็ลาสึกไปแล้วเมื่อช่วง4ทุ่มมีเจ้าคณะตำบลแล้วก็พระอธิกรเป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริงจากการสอบถามพระก็ให้การแบ่งรับแบ่งสู้ว่าข้อความที่ปรากฏนั้นเป็นเรื่องจริงแต่เป็นลักษณะการคุยแบบพี่น้องไม่ได้มีอะไรกันปฏิเสธเรื่องการเป็นชู้อ้างว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนบวชด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สะเทือนใจต่อชาวพุทธเนาะก็มีการขอความร่วมมือว่าพิจารณาร่วมกันถ้าอย่างนั้นสุดท้ายพระก็ลาสึกไปนะตั้งแต่4ทุ่มของคืนเมื่อวานแล้วก็เก็บของออกไปจากวัดก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะไปถึงนั่นแหละค่ะอดีตพระเนี่ยจริงๆเป็นคนในหมู่บ้านนะคะแต่ว่าไปบวชอยู่ที่โคราชตั้งแต่ปี67ต่อมาก็ย้ายกลับมาจำวัดที่อุบลที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องเสียหายหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรนะซึ่งทางท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอยากให้สังคมเข้าใจว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับศาสนาแล้ววัดก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็เลยออกแถลงการตามที่ส่งมาให้กับสื่อมวลชนนั่นแหละค่ะคราวนี้สื่อไปก็ไม่เจอนะคลาดกันแค่10นาทีตามไปที่บ้านก็ได้สื่อข่าวไปแล้วนะผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านดีกว่าไปที่บ้านของพระก็เป็นอดีตแล้วเนาะก็สึกแล้วก็ไม่เจอเมื่อวานนี้มีเพียงกลุ่มญาตินั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วญาติเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าพระจะมีพฤติกรรมแบบนี้เพื่อนบ้านบอกรู้จักกันมานานตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็เป็นคนดีนะคนดีเป็นคนซื่อบวชมาแล้วตั้ง 3,000 ษาจากข่าวก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นจริงก็เห็นกันอยู่ตลอดนะทุกคนที่ทราบข่าวที่พระศึกก็พากันเสียใจร้องไห้มาถึงกลุ่มญาตินะคะเพราะว่าพระเนี่ยตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตขณะที่พ่อของอดีตพระรูปนี้ก็บอกว่ารู้สึกตกใจไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็ไม่เชื่ออยู่แล้วคิดว่าพระลูกชายถูกใส่ร้ายแต่ตอนนี้สึกออกมาแล้วนะคะก็ออกจากหมู่บ้านไปแล้วด้วยถามเจ้าตัวก็บอกไม่ทราบไม่ได้ทำอะไรไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาเป็นคนตั้งใจเรียนตั้งใจช่วยเหลือคนที่ผ่านมาหลังจากบวชอยู่ที่โคราชจนกระทั่งกลับไปที่อุบลราชธานีนะคะก็สร้างวัดสร้างความเจริญตอนนี้สภาพจิตใจก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้พ่อว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าข่าวนี่มันไปไกลมากเพราะว่าคือมันมีข้อความมาด้วยไงอันเนื่องมาจากว่ามันมีในส่วนของข้อความมีลายใช่ไหมพิมพ์กันแชทกันมันชัดเจนนะคะซึ่งก็ถามว่าถ้าไม่ได้ทำสึกทำไมหลายคนก็พูดอย่างนี้เนาะก็นี่แหละเหมือนเพลงเลยเมื่อสักครู่นะคะทุกคนก็เลยงงว่าเอ้าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงอะแล้วจะต้องเชื่อใครกันดีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็ตามนั้นแหละนะเพราะว่าภรรยาของฝ่ายผู้ชายที่บอกว่าอยู่กินกันมา23ปี

าก็ทำใจนะถ้าสามีเป็น LGBTQ แต่ก็รับไม่ได้ก็คือการไปมีอะไรกับมีความสัมพันธ์กับพระไปแชทคุยกันแบบนั้นเนี่ยและแถมยังโทษฝ่ายภรรยาด้วยบอกว่าความผิดของเขาเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมาเปิดเผยมาแฉอะไรกันประมาณนี้เนี่ยค่ะคือภรรยาก็บอกว่าโหแค่เห็นแชทนี่ก็จุกเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่ามีคลิปที่นัวเนียกันอีกนะคะนี่ก็ยิ่งรับไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะฟ้องชู้และฟ้องหย่าด้วยนะเนี่ยค่ะเนี่ยภรรยาเมื่อวานนี้ที่ไปออกรายการผลกระแสนะใครได้ดูก็บอกว่าโอ้แทบจะเป็นบ้าเลยหลังเห็นแชทนี่นะคะว่าสามีตัวเองกลายไปเป็นเมียของพระอ้าวนี่พูดกันแบบชาวบ้านเลยนะคือคุยกันเรื่องเพศแบบไม่แคร์ผ้าเหลืองอ่ะเนี่ยค่ะแล้วเรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าที่รักด้วยนะนึกว่าเป็นผู้หญิงคือเมียเนี่ยตอนเห็นแชทก็นึกว่าอุ้ยสามีไปเรียกคนอื่นว่าที่รักอ๋อสงสัยมีคิดมีเมียน้อยเป็นผู้หญิงเอ้าสุดท้ายมารู้ว่าเป็นพระสงฆ์โอ้โหอึ้งเลยค่ะจริงๆก็เธอเนี่ยตามสืบจนแน่ชัดว่ามีกิ๊กแน่ๆแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นพระนะคะพอจับได้ยิ่งกว่าเพราะว่าคนที่เป็นชู้กับสามีคือผู้ชายที่แต่งกายแบบพระสงฆ์พอบอกขอให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้สามีรับสารภาพกับเธอว่าเลิกไม่ได้เพราะมันรักไปแล้วโอ้โหก็อย่างที่บอกไปนะคะล่าสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนของคู่นี้เนาะนะคะอย่างเนี้ยมันมีอะไรที่แบบ ก็เกิดขึ้นได้เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเนาะอย่าพูดเล่นไปเนาะทุกสิ่งอย่างในโลกใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าฝ่ายผู้หญิงก็ยืนยันว่าเขาเจอแชทนี้แล้วเขาอึ้งไปเลยแล้วที่สำคัญคือเนี่ยแชทก็เปิดเผยนะลองไปอ่านดูในเพจของหนกระแสนะคะเนี่ยเรียกกันนะขอบคุณครับที่รักแล้วก็ฝ่ายพระก็ตอบมาครับเป็นเมียเขานะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอ้คือพูดเล่นกันใช่ไหมหรือยังไงคือถ้าฟังจากอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าก็พูดเล่นกันที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแค่พูดเล่นกันอะไรประมาณนี้นะคะก็นี่แหละยิ่งทำให้คนห่างไกลศาสนาไปอีกไหมหรือยังไงก็ไม่ทราบเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวบุคคลแล้วกันนะคะก็เป็นข่าวได้ทุกวันแหละนะสำหรับเรื่องอะไรแบบนี้นะคะในวงการค่ะบันเทิงกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ชาวเน็ตไม่ได้พักสายตากันเลยเมื่อคู่รักซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปที่ขอนแก่นนะคะแล้วยังไม่ได้จัดงานที่กรุงเทพแล้วก็ที่นอร์เวย์เลยนะคะล่าสุดนั้นเขาบอกว่าดูเหมือนความหวานครั้งนี้จะมีกลิ่นอายของข่าวดีลอยมาแต่ไกลจุดเริ่มต้นความตื่นเต้นเกิดจากภาพถ่ายล่าสุดที่ทั้งคู่ไปออกกำลังกายที่ยิมแห่งหนึ่งแล้วสิ่งที่ทำให้แฟนคลับสะดุดตาไม่ใช่ความฟิตของร่างกายแต่กลายเป็นโมเมนต์ชวนสงสัยเมื่อณเดชน์นี่โพสต์ภาพคู่ที่เจ้าตัวเนี่ยเอามือไปกุมบริเวณหน้าท้องของภรรยาญาญ่าอย่างทนุถนอมแล้วก็บวกกับรีแอคชั่นของยาย่าดูจะเขินอายผิดปกตินะอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตก็พากันตั้งข้อสงสัยและลุ้นว่านี่คือการบอกใบ้ว่ากำลังจะมีทายาทตัวน้อยใช่หรือไม่แล้วก็สุดท้ายก็ไม่รู้แค่นั้นเองหลายคนก็แสดงความยินดีล่วงหน้ากันไปแล้วและลุ้นให้เป็นข่าวจริงแต่ว่ายังไงก็คงต้องรอฟังคำยืนยันจากทั้งคู่แหละนะคะว่าณเดชน์กับยาย่าเนี่ยกำลังจะมีข่าวดีให้แฟนคลับได้เฮกันใช่หรือเปล่าหรือ

ภาพนี้เป็นเพียงมุมกล้องน่ารักน่ารักแล้วก็ย่าๆเขาก็ทำภาพแบบน่ารักนะอยู่แล้วอ่ะนะก็ไม่รู้อาจจะยังไม่ใช่ก็ได้เนาะนี่แหละค่ะวันนี้เลยพาดหัวข่าวย่าย่าท้องแล้วเอาสินักข่าวก็เอาข่าวมาเอาแค่นี้แหละเนาะสำหรับคู่นี้นะคะจริงๆมันก็ได้ไม่มีอะไรมากเนาะมาแต่งงานแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมีท้องได้เนาะเพราะว่าเขาพร้อมแล้วเนาะคู่นี้นะคะพร้อมมากด้วยเอาจริงๆเนาะค่ะก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับข่าวบันเทิงอ้อเดี๋ยวกีฬาสักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าวันนี้มีข่าวเรื่องของจริงๆก็มีฟุตบอลต่างประเทศด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องโด่งมารายงานในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะเอาข่าวของนี่เลยสักหน่อยหนึ่งเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะคะที่เคยเป็นตำนานเลยค่ะกุนซือของแมนยูใช่ไหมคนนี้สื่อดังเขารายงานนะคะก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเอาชนะลิเวอร์พูล 3-2 เนี่ยบรมกุนซือนี่ก็ใช้คำนี้เลยค่ะเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันวัย84ปีแล้วนะคะปรากฏว่าท่านเดินทางมาชมเกมนี้ด้วยนะที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดแล้วหลังจากนั้นก็ป่วยนะคะชมเสร็จป่วยค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะจนสร้างความกังวลให้กับบรรดาฟุตบอลทั่วโลกนะคะล่าสุดแม้ว่าสโมสรไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการแต่ก็ระบุว่าการป่วยดังกล่าวไม่ใช่เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์แต่ไม่ขอเปิดเผยอะไรล่ะโรงพยาบาลอ๋อแต่ยืนยันว่าหลังจบเกมน่ะเข้าโรงพยาบาลจริงแต่ณขณะนี้กลับบ้านแล้วอ๋อไม่ได้แอดมิดนะคะปลอดภัยดีคือเหมือนลักษณะว่าเป็นการเข้าไปตรวจร่างกายอะประมาณนี้นะคะนักข่าวก็พยายามจะไปถามกัปตันทีมแมนยูเนาะเขาบอกว่ายังไม่ทราบข้อมูลอัปเดตเลยนะไม่ทราบสถานการณ์ล่าสุดเหมือนกันนะคะได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันจากข่าวนี่แหละนะได้ยินแค่นิดเดียวพูดแต่เพียงว่าขออวยพรให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็หวังว่าจะปลอดภัยนะคะคือประมาณว่าเวลาฝรั่งเขาอวยพรกันนะเขาแค่บอกว่าขอให้อยู่ในสภาพที่ดีประมาณนี้ให้โชคดีแล้วคิดว่าเมื่อผลการแข่งขันออกมาแล้วนะคะ3-2 เนี่ยหวังว่าจะช่วยให้เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยมีกำลังใจขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะล่าสุดนั้นปลอดภัยแล้วนะคะหลังจากเข้าโรงพยาบาลนะในช่วงเกมแดนเดือดค่ะก็โอ้โหคนอายุ84นี่นะคะยังมาชมกีฬาได้นี่ก็แหมเนาะไม่ธรรมดานะคะแต่หน้าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับในส่วนของคนในวัยนี้นะคะแต่ดูแบบท่าทางดูใจดีอยู่เนาะหน้าตานี่นะคะยังดูแบบว่าดูดีแหละเขาบอกว่าอย่างนั้นค่ะนี่คือเรื่องของเกี่ยวกับข่าวกีฬานะคะส่วนกีฬาบ้านเราตอนนี้ก็เอาสักหน่อยนึงแล้วกันเนาะน้องบาสเดชาพลค่ะแบดมินตันทีมชาติไทยนะคะเมื่อวานนี้เขาโพสต์ข้อความขอบคุณหลังจากได้รับการโหวตจากเพื่อนเพื่อนนักกีฬาให้ได้รับรางวัล Best Sportsmanship จากการแข่งขันแบดมินตันรายการโทมัสอูเบอร์ครับก็ถือว่าบาสเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของทีมแบดทีมชาติไทยนะคะทีมแบดชายในการลงแข่งขันแบดมินตันรายการนี้ค่ะโทมัสอูเบอร์ครับก่อนจะจบลงด้วยการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะหลังจบการแข่งขันก็โพสต์นี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนนักกีฬาที่โหวตให้เขาได้รับรางวัล Best Sportsmanship นี่นะคะพร้อมกับระบุว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากนะคะเพื่อนเพื่อนก็โหวตให้บาสได้รับรางวัลนี้นะคือนักกีฬาเขาโหวตกันเองนะซึ่งบาสก็บอกว่าตั้งใจและพยายามต่อไปให้สมกับที่ทุกคนมอบรางวัลนี้ให้ค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่

วนั้นเนี่ยเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเลยนะคะบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์นี่เป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยในวัย28ปีนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยนะคะที่ตอนนี้ผ่านเข้ารอบ8คน8ทีมสุดท้ายกันที่เรียบร้อยนะคะติดตามกันต่อไปเนาะปิดท่าบันเทิงและกีฬาวันนี้ก็มาติดตามเรื่องของการประชุมครม.ของรัฐบาลอนุทินกันนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องใหญ่ๆอยู่นั่นคือเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะจะเข้าวันนี้แหละนะคะก็อนุทินบอกว่าพูดแล้วก็จะทำเราพูดแล้วทำนี่คือเกี่ยวกับ พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะนักข่าวเจอเมื่อวานนี้ก็ถามว่าเนี่ยสวนดุสิตโพรายงานผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองล่าสุดดูเหมือนว่าท่านนายกจะมีคะแนนนำเป็นนักการเมืองโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งนะนายกไม่ได้ตอบคำถามแต่ว่ายกมือขึ้นไหว้เหนือศีรษะก่อนจะบอกว่าสาธุแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันทีนะไม่ได้พูดอะไรมากแต่ก็พูดแค่ว่าการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานเนี่ยนะคะเป็นการประชุมสสรวมถึงครม.ของสังกัดภูมิใจไทยด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบและเข้าใจสนับสนุนในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะเสนอในสภาแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นวาระในที่ประชุมครม.วันนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะในที่ประชุมครม.เดี๋ยวสักประมาณช่วงบ่ายๆก็น่าจะมีการแถลงจากทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของนี่แหละการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากที่พ.ร.ก.ผ่านแล้วนะคะ400ล้านที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ชงครม.วันนี้นะคะกรอบวงเงิน400ล้านเนี่ยจะใช้เป็นเขาเรียกว่ากลไกทางการคลังในการรองรับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันแพงก็คือวิกฤตในตะวันออกกลางนะคะซึ่งกระทรวงการคลังนั้นจะมีการนำเสนอพร้อมไปกับโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะคะการตัดสินใจกู้เงินครั้งนี้หลังจากหน่วยงานเศรษฐกิจร่วมกันประเมินแล้วแล้วก็พิจารณาแหล่งเงินทุนแล้วนะทุกช่องทางตั้งแต่การบริหารจัดการงบประมาณปี69งบกลางเงินสำรองจ่ายรวมถึงงบประมาณปี70ที่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมแต่พบว่ามีเงินงบประมาณไม่เพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ก็เลยตัดสินใจออกพ.ร.ก.กู้เงินเป็นการกู้เงินในประเทศแบบทยอยกู้นะคะเขาเรียกว่าทยอยกู้เงินใช้ตามความจำเป็นในลักษณะเดียวกันกับการออกพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 1.5 ล้านล้านในช่วงวิกฤตโควิดเลยค่ะส่วนข้อกังวลเรื่องวินัยการเงินการคลังนั้นเนี่ยแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าการกู้เงินก้อนนี้ 400 ล้านเนี่ยไม่จำเป็นต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% เนื่องจากปัจจุบันระดับหนี้สาธารณะของไทยในเดือนมีนาคมของปีนี้นะคะอยู่ที่ 66.38% ของ GDP บนฐานประมาณการที่ 19.10 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นการกู้เงิน 400 ล้านเพดานหนี้สาธารณะใกล้แตะ 70% ของ GDP ก็จึงถือว่าอยู่ภายในกรอบวินัยการเงินการคลังหลังจากการประชุมครม.วันนี้นะคะพอมีมติออกมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปรัฐบาลก็จะมีการตั้งคณะกรรมการคัดกรองโครงการขึ้นมาเป็นการเฉพาะก็จะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้

พิจารณาแล้วก็กันกรองความเหมาะสมของโครงการต่างๆที่หน่วยงานรัฐเสนอขอเบิกจ่ายในการใช้เงินกู้ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งจัดทำรายละเอียดจัดทำแผนงานแล้วก็เหตุผลความจำ

การอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพูดแล้วเราพูดแล้วทำนี่คือนายกจะพูดย้ำอยู่เสมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามการแถลงก่อนเนาะสำหรับในส่วนของการประชุมครม.นี้ก็จะมีอีกหลายเรื่องนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายคนสนใจนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะที่ขณะนี้เนี่ยยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยระหว่างคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณอนุทินเหมือนกันเนาะนายกก็บอกเรื่องนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นการพูดกันคนละทีท่านว่าอย่างนั้นในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเขามีการตั้งรองนายกเอกนิติธรประภาสซึ่งเป็นประธานกรรมการศึกษาโครงการนี้แล้วก็จะต้องพิจารณาทุกรูปแบบทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าของการลงทุนโลจิสติกแล้วก็สิ่งที่ต้องผูกอยู่กับโครงการซึ่งดูเรื่องทุนอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดูเรื่องความสะดวกด้วยแล้วก็ดูภาพรวมให้เกิดความคุ้มค่านายกบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสรุปผลการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน90วันให้สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบันนะคะเคยมีผลการศึกษาในอดีตมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องศึกษาใหม่เอามาเปรียบเทียบกันให้อยู่บนสถานการณ์โลกอีกบริบทหนึ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะทั้งเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แล้วการที่ประเทศไทยไม่ได้มีผลกระทบหรือว่าได้รับผลกระทบน้อยที่สุดถ้าเกิดสถานการณ์หรือความขัดแย้งใดๆก็เป็นเรื่องของคนอื่นและประเทศไทยได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นก็ต้องหายุทธศาสตร์ให้ไทยยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองให้ได้และหากจะมีผลกระทบก็ต้องมีน้อยที่สุดนะคะคือไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้นะแต่มันเป็นนโยบายซึ่งเรื่องนี้สำหรับในส่วนของภูมิใจไทยเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องเก่าเพราะว่าเคยมีการพูดมาตั้งแต่ปี62สมัยที่คุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมรัฐบาลที่ผ่านมาก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นดังนั้นคุณอนุทินมองว่าเรื่องนี้เป็นงานต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าจะทำวันพรุ่งนี้นะคะแต่มันเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นมานานแล้วไอ้ส่วนผลของนิด้าโพที่ระบุว่าประชาชนภาคใต้เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์แต่ยังไม่เข้าใจเรื่องรายละเอียดนั้นเนี่ยอันนี้แหละคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลต้องสื่อสารให้เห็นถึงคุณประโยชน์เพราะไม่ว่ารัฐบาลจะทำอะไรก็ต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ยังจะมีส่วนหนึ่งนะคะจะยื่นคัดค้านด้วยนะเนื่องจากว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะนายกก็ตอบกลับทันทีเมื่อวานบอกก็มีคนเห็นด้วยอยู่นะทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลจากผลการศึกษาและความคุ้มทุนรวมถึงประโยชน์ใช้สอยจากโครงการนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีน้ำมันแต่เรามีอาหารทุกวันนี้ประเทศไทยต้องเริ่มให้ความสำคัญกับการขายนะขายอะไรขายความมั่นคงทางอาหารต่อทั่วโลกดังนั้นโครงการแลนด์บริดจ์จะทำให้ระบบการขนส่งอาหารไปถึงปลายทางได้เร็วกว่าตอนนั้นที่พูดคือปี62เนี่ยยังไม่มีใครมาขู่ว่าช่องแคบฮอร์มุสจะปิดหรือช่องแคบมะละกาจะเก็บค่าผ่านทางอะไรยังไม่เคยมีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของทั้งสองช่องแคบแต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาดูว่าจะมีกลไกไหนหรือทรัพยากรใดที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพาคนที่ไม่พอใจก็จะมาขู่หรือขึ้นราคาประเทศไทยต้องกินน้ำใต้ศอกอยู่ตลอดจึงต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะคะทีนี้แน่นอนนะคะคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเขาคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวรัฐบาลทำไปก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนั่นแหละนายกก็บอกว่าเอาตรงนี้ก่อนเรื่องเอื้อพูดจนเบื่อแล้วไม่เห็นเอื้อใครสักที 7-8 ปีก็ไม่เคยเอื้อใครมีแต่คนเกลียดเอาเกลียดเอามีแต่ขัดใจเขามีแต่ทำให้เขาโกรธไม่ได้ไปเอื้อด้วยซ้ำเพราะไม่ได้ไปตามใจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าประเทศไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นเรื่องเอื้อเอาพวกเอาพ้องเอาเพื่อนฝูงได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วจนตอนนี้จะเหลือแต่สสเพื่อนข้างนอกไม่เหลือแล้วคุณอนุทินพูดทิ้งท้ายเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับแบรนด์

บิดค่ะก็คงจะต้องตามต่อนะเพราะว่าเรื่องนี้แน่นอนในแวดวงการเมืองเนี่ยก็มีการพูดถึงกันเยอะนักวิชาการก็มีการพูดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของชาวบ้านเนี่ยนะคะก็คงจะต้องติดตามกันแบบไม่คาดสายตาต้องบอกก็อย่างนั้นนะคะสำหรับเรื่องโครงการแลนด์บิดนะคะคือถ้าฟังจากเอาฝ่ายค้านเท่าไหร่ก็ได้ค่ะอาจารย์อนุสรธรรมใจนะพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะเกี่ยวกับจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์นะคะที่ให้ทางสภาพัฒน์ไปศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็ความคุ้มค่าของโครงการในมิติต่างๆนะคะและมีการวิจัยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วข้อสรุปภาพรวมก็คือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ซึ่งตรงกันข้ามกับรายงานของสนห.สำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจรกระทรวงคมนาคมที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของโครงการและผลบวกเชิงเศรษฐศาสตร์ในหลายแง่มุมที่ประเทศได้รับหากโครงการนี้เกิดขึ้นซึ่งทางคุณอนุสรณ์เนี่ยบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยได้รับการผลักดันต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาจนถึงปัจจุบันซึ่งแม้ว่าจะไม่นำเอาโครงการมาแถลงนโยบายในสภาเนาะแต่ก็มีการผลักดันเต็มที่ผ่านทางรัฐมนตรีคมนาคมนะเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่อทีนี้หน่วยงานของรัฐมีความขัดแย้งอย่างชัดเจนในเรื่องความเป็นไปได้และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การศึกษาของสนห.กระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาระบุว่าโครงการนี้มีศักยภาพในการดึงดูดการขนส่งสินค้าจากการประหยัดต้นทุนและเวลาซึ่งคาดว่าจะช่วยลดเวลาในการเดินทางได้ประมาณ4วันเมื่อเทียบกับการที่ต้องไปอ้อมในช่องแคบมะละกาทีนี้กรณีสินค้าต้องผ่านเรื่องของการพักถ่ายเนาะสนขก็ประเมินว่าอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประเมินไว้ที่ 17.43% ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุ้มค่าแก่การลงทุนในมุมมองของรัฐอัตราพื้นฐานของภาครัฐคือ 12% ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยโครงการไปต่อไม่ได้นอกจากนี้ประเมินไว้ด้วยว่าโครงการจะสร้างงานในพื้นที่ภาคใต้กว่า 280,000 อัตรานี่คือสนขที่ประเมินไว้นะคะส่วนสชคือสภาพัฒน์ที่ทำวิจัยร่วมกับศูนย์วิชาการแห่งจุฬาก็มีความเห็นตรงข้ามกันเลยค่ะสภาพัฒน์ระบุถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้โครงการขาดความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์มีการประเมินว่าความคุ้มค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นไม่สูงคือใช้เงินลงทุนสูงเกินไปเงินลงทุนเนี่ยต้องเริ่มต้น1ล้านล้านนะคะเริ่มต้นกว่าด้วยซ้ำไปค่ะ1ล้านล้านบาทเนื่องจากว่าโครงการนั้นต้องการสร้างระบบโครงข่ายเชื่อมโยงขนาดใหญ่แล้วครอบคลุมถึงท่าเรือน้ำลึกถึง2ฝั่งทั้งฝั่งระนองแล้วก็ฝั่งชุมพรแล้วก็ต้องมีรถไฟทางคู่เชื่อมฝั่งเชื่อม2ฝั่งทะเลต้องมีมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษมีระบบท่อขนส่งพลังงานมูลค่าการลงทุนมหาศาลนะคะแน่นอนถ้าลงทุนเนี่ยโครงการติดลบเนื่องจากว่าเงินลงทุนมูลค่าล้านล้านต้องจ่ายออกไปก่อนตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของโครงการขณะที่รายรับเนี่ยค่อยๆทยอยมาอีกหลายปีข้างหน้านี่พอเงินก้อนใหญ่ในปัจจุบันถูกเปรียบเทียบกับรายได้ในอนาคตที่ถูกคิดนะลดลงมาแบบลดลงอ่ะมูลค่านะในแบบดิสเคาท์ทำให้มูลค่าที่ได้ก็ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมเงินลงทุนจะเป็นบวกได้รายรับต้องมากพอนะต้องได้รับเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะในมุมของสภาพัฒน์ก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องไปดูเรื่องของผลกระทบและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมด้วยนะมันสูงมากเพราะว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะไปกระทบต่อพื้นที่ป่าสงวนประมาณ 12.59 ตารางกิโลเมตรพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 0.62 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศบริเวณปากคลองกระเปอร์ 1.15 ตารางกิโลเมตรที่สำคัญจะมีอุทยานแห่งชาติอีกหลายจุดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาแบบรอบคอบมากนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าทำอย่างไรที่จะให้เกิดการกระจายผลประโยชน์จากการลงทุนภายใต้ระบบการเมืองและเศรษฐกิจแบบไทยๆเนาะซึ่งถ้าในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับโครงการนี้นะคะแต่ก็ถ้ามีต่างชาติมาลงทุนอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงอะไรมากนักเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนี่คือความเสี่ยง

ของโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะแต่ว่านายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการนี้นะคะแล้วก็จะลงพื้นที่ด้วยนะคะประมาณสักประมาณเดี๋ยวนะพื้นที่เนี่ยน่าจะเร็วๆนี้แหละ 3-4 วันเนี้ยนายกบอกว่าจะลงพื้นที่ดูก่อนแล้วก็จะรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้ติดตามนะเรื่องของการเมืองนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะไม่เด่นเท่ากับเรื่องของนี่แหละค่ะครม.ที่จะอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านค่ะแล้วก็เรื่องของเอาโพสักนิดนึงเนาะเรื่องวิกฤตปากท้องนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็รอคอยมาตรการอะไรอยู่ของรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้ทางศูนย์IFD Poll และ Survey นะคะโดยคุณจิตติมาบุญวิทยาผู้อำนวยการ IFD Poll และ Survey ได้แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนไทยอายุ18ปีขึ้นไปเรื่องวิกฤตปากท้องตึงล่อแร่หมดหวังนะคะโอ้นี่คือเรื่องนี้เลยนะคะวิกฤตปากท้องตึงล่อแร่หรือหมดหวัง 88.31% เป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่างมา 1,264 ตัวอย่างนะคะสำรวจตั้งแต่28เมษายนจนถึง1พฤษภาคมผลโพลครั้งนี้สะท้อนว่าวิกฤตปากท้องไม่ใช่แค่ปัญหาเงินในกระเป๋าแต่กำลังลามไปสู่สุขสภาพของคนไทยพบว่าถ้าครัวเรือนไม่มีรายได้เนี่ยคนไทยจำนวนมากจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนถึง 78.62% และเมื่อเผชิญปัญหาปากท้องยังต้องพึ่งตนเองและครอบครัวและญาติอีก 69.02% ขณะที่ทางรอดสุดท้ายของครัวเรือนยังเป็นการใช้ทุนชีวิตเดิมเพื่อประคองตัวนั่นคือการกู้เงินการขายทรัพย์สินและย้ายกลับไปพึ่งครอบครัวรวมแล้ว 76.38% หากรวมการส่งสมาชิกในครัวเรือนออกไปหารายได้เพิ่มอีก 12.89% นะคะจะพบว่า 89.27% ของประชาชนต้องแก้ปัญหาด้วยการพึ่งตัวเองและครอบครัวเป็นหลักที่สำคัญประชาชนกลัวว่าปากท้องจะกระทบต่อสุขภาพสุขใจและสุขสัมพันธ์และสุขอนาคตถึง 98% โอ้โหและพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทำงานหนักแล้วชีวิตดีขึ้นได้ยาก 90.67% นะคะนี่เป็นการสำรวจประเด็นสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนนะคะประชาชนบอกว่า 88.31%อยู่ในภาวะการเงินครัวเรือนเริ่มตึงมือไปต่อไม่ไหวแล้วอีกกลุ่มนึงบอกว่ายังพออยู่ได้แต่เริ่มตึงเหมือนกันนะ 47.07% อีกกลุ่มนึงแทบไปไม่ไหวเลยต้องระวังทุกบาททุกสตางค์ 32.51% และกลุ่มนี้บอกไม่ไหวแล้วจริงๆ 8.73% ขณะที่กลุ่มยังบอกว่าอยู่ได้ตามปกติมีเพียง 11.69% เท่านั้นท่านผู้ฟังอยู่กลุ่มไหนคะตึงมือต้องระวังทุกบาทหรือไปต่อไม่ไหวหรืออยู่ได้ตามปกติแล้วก็ถามว่าถ้าวันนี้ครัวเรือนไม่มีรายได้เข้ามาเลยเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนพบว่ากลุ่มที่อยู่ได้ไม่เกิน1เดือนมี 31.39% กลุ่มที่อยู่ได้1ถึง3เดือนมี 33.70% และกลุ่มที่อยู่ได้4ถึง6เดือนมี 13.53% นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พอนำมารวมกันสะท้อนว่าประชาชนมีสายป่านทางการเงินอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนถึง 78.62% และในจำนวนนี้อยู่ได้ไม่เกิน3เดือน 65.09% นะคะนี่คือการสำรวจที่ละเอียดมากนะคะก็เลยถามว่าเอาแล้วทางรอบสุดท้ายต้องทำยังไงถ้าครัวเรือนไม่มีรายได้เข้ามาสักประมาณ 3-6 เดือนเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เลือกขายทรัพย์สินหรือของที่มีอยู่มาพยุงชีวิตมากที่สุด32.03% รองลงมาต้องกู้และยืม 26.50% แล้วก็ย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมหรือรวมบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย 17.85% นะคะถามว่าสิ่งที่กลัวหรือเจ็บปวดที่สุดถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องเงินนะคะพบว่าอันดับหนึ่งบอกว่าสุขภาพจิตแย่ลงและมีความเครียดสะสม 32.91% รองลงมาคือความสัมพันธ์ในครอบครัวตึงเครียด16.57% และต้องตัดโอกาสหรือสิ่งที่ลูกหลานควรได้ 15.53% ค่ะ
โอ้นี่

ลการสำรวจที่สะท้อนความจริงนะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะคะเรื่องวิกฤตปากท้องเงินในกระเป๋าประชาชนนั้นตึงมือมากนะคะไปต่อไม่ไหวเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องเร่งนะคะจะทำอะไรก็ได้ค่ะในเรื่องของค่าของชีพที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะไปฟังเพลงเสร็จกันสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกรณีที่มีพนักงานออฟฟิศนะคะไปร้องเรียนนะว่ามีหนุ่มไอทีในที่ทำงานเดียวกันตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำตำรวจก็จับไปแล้วนะคะเออเนี่ยจับไปเรียบร้อยแล้วคือตั้งใจจะตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำของบริษัทเลยนะคะผู้ร้องเรียนบอกว่าจริงๆเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่2เมษายนนะคะมีนักศึกษาฝึกงานไปเข้าห้องน้ำแล้วไปเจอกล้องแอบถ่ายแล้วก็รีบมาแจ้งให้หัวหน้าไปดูจากนั้นก็มีการถอดออกมาคุยปรึกษากับพนักงานว่าทำไงต่อพนักงานก็มีการคุยกันในบริษัทเนาะแล้วผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีอยู่ในวงสนทนาด้วยแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นฝีมือของนายนี้จนพนักงานทั้งหมดมีมติว่าเดี๋ยวไปแจ้งความกันดีกว่าต่อมาทางพนักงานพบว่านายคนนี้มีความพยายามจะเอากล้องไปถอดเมมโมรี่การ์ดออกแต่พนักงานที่เห็นเหตุการณ์ได้แย้งขึ้นมาว่าจะถอดทำไมแต่นายคนนี้ก็ทำเป็นไม่ได้ยินถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ก็มีลักษณะการสลับใส่เมมการ์ดอันใหม่เข้าไปแทนซึ่งวันนั้นพนักงานบริษัทก็ไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้มีการมาเก็บหลักฐานหรือว่าตรวจสถานที่เกิดเหตุหลังจากนั้นนายคนนี้ก็ยังมาทำงานปกตินะคะตอนนี้พนักงานในออฟฟิศก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไม่เรียกไปสอบปากคำก็รวมตัวกันในสำนักงานประมาณ 30-40 คนเนาะไปตามความคืบหน้าที่โรงพักว่าเรื่องถึงไหนแล้วทำไมถึงเงียบกับถูกตำรวจพูดว่าจะยกขโยงกันมาทำไม

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงนะคะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังเราในช่วงเวลา7 โมงเช้านะคะก็ทักทายกันนะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้หลากหลายช่องทางนะคะที่ LINE @mcotnews นะคะหรือว่าใครที่รับชมไลฟ์ของรายการอยู่นะวันนี้เหมือนกับไลฟ์ค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ารับชมผ่านทางไลฟ์ก็คอมเมนต์คุยกันใต้ไลฟ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะ
2: ทาง TikTok ของเราก็ไม่มีปัญหานะครับก็เรียกว่าได้ไลฟ์มาตั้งแต่เริ่มต้นรายการนะครับผมไม่เห็นคุณพัดอินทรเกษมนะครับมาให้กำลังใจเราคุณอ้อยคุณน้องปังหอมคุณชุดาพรนะครับแล้วก็อีกหลายท่านคุณล่มใบบุญอุ่นไอรักคุณอโลนนะครับเข้ามาแล้วในตอนนี้ฝากกดไลค์กดเคาะหน้าจอเพิ่มการมองเห็นแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะในทางไลน์ก็มีคุณณัฐวรานะคะคุณวิสิทธคุณจิรพันธ์นะคะคุณมณีรัตน์คุณสุภชัยนะคะข่าวสารนะคะที่อัปเดตกันต่อเนาะ
3: ก่อนที่นะคะทีมวิสิต
1: ก่อนที่จะไปช่วงของเจาะลึกอาเซียนนะคะมีเรื่องของอินเดียไปดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนด้วยนะในอินเดียเนี่ยคือพอมันมีประเด็นเรื่องของพลังงานที่มันก็มีปัญหากันเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็ถูกกดดันเรื่องว่าซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้ไม่ได้นะแล้วก็มาเรื่องสงครามอีกไหนจะการปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็ต้องปรับแนวทางในเรื่องของพลังงานทีนี้อินเดียเนี่ยเขาก็หันมาใช้ถ่านหินเพิ่มโดยที่เดิมทีอินเดียก็เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นอันดับ3ของโลกอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ารองจากใครล่ะก็รองจากจีนและสหรัฐก็ไม่เบาเหมือนกันแต่ละเจ้านะคะใน CNBC ลงเอาไว้บอกว่า India is burning more coal as extreme heat and the Iran war squeeze energy supplies นะคะก็หลังจากที่เจอกับเรื่องของอุปทานพลังงานสะดุดนะเจอมีคลื่นความร้อนที่รุนแรงสถานการณ์แบบนี้แต่อินเดียก็ใช้ถ่านหินเพิ่มด้วยเพราะว่าก็เจอแรงกดดันเรื่องของทางเลือกนะในการใช้